0: ยังเขียนเลยว่าแบบล่าสุดที่อ่านไปอลาสก้าพี่อ้อยพยากรณ์อากาศเนี่ยนะฮะบอกว่าฝนตกทุกวันผมซื้อเสื้อฝนเลยนะในชีวิตปกติอ่านไม่ค่อยใส่เสื้อฝนนะพี
1: ่
0: อ่านแบบตากฝนก็ตากเป็นคนแบบนั้นนะฮะขี้เกียจแล้วก็ตากกว่าถ้ามันจะทุกวันฉันจะไปต้องมีมือซ้ายขวาอ่ะซื้อเสื้อฝนแล้วกันพยากรณ์แบบเป๊ะๆดูกี่แอปก็ตกพี่อ้อยใช่ไหมว่าอ่านไม่เจอฝนเลยทั้งทริป
1: มีโอกาสแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะมันคือการพยากรณ์คือการคาดการคาดเดานะคะแต่เขาคาดเดาจากหลักสถิติไงไม่ใช่ความรู้สึกนะคะแต่ก็อีกธรรมชาติไม่อนุญาตให้เรารู้ทุกอย่างหรอก
0: ครับอ่ะเช่นกันเขาก็ย้อนกลับไปเขามีการทำสถิติกันออกมาล่าสุดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่พูดไม่ต้องเอาตัวเลขแบบเป๊ะๆละกันแต่เป็นอันว่าเขาย้อนกลับไปดูว่าหลายๆประเทศอาทิญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: นะฮะมีการประกาศเตือนคำแนะนำให้อพยพออกจากบ้าน
1: ค่ะ
0: หรือซึนามิวอร์นิ่งอย่างเงี้ยแล้วไม่เกิดมากกว่า 70%
1: ค่ะขนาดว่าเราบอกว่าเขาแม่นมากนะค่ะ
0: ในทางกลับกันนั่นแปลว่าเตือนแล้วไม่เกิด
1: ค่ะ
0: นะครับกับอีกอันนึงเกิดแล้วไม่เตือน
1: ค่ะ
0: ซึ่งในความเป็นจริงมันก็คือไม่แม่นเหมือนกันถูกป่ะแต่ถ้าเลือกไม่แม่นเหมือนกันเราทุกคน
1: เลือกแรก
0: เตือนแล้วไม่เกิดดีกว่าถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจากนี้เช่นกันที่ต้องเราต้องบอกใจไว้ว่าเมื่อเขาเตือนแล้วไม่เกิดเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหส่งกันรัวๆนะเซลบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครนนทบุรีเยอะมากนะคะซึ่งใดๆก็ตามตอนนี้ก็ต้องรอน้ำเหนือ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะคะน่าจะไปยาวๆถึงประมาณ4ตุลาคมและหลังจากนั้นมีข่าวการพยากรณ์อีกแล้วว่าฝนก็จะมาหลังจากนั้นอีก1ละรอกคือ 5-10
0: ครับ
1: นะคะอันนี้บอกว่าลมเกล้าก็ยังหนักมากค่ะ
0: ลมเกล้าหนักมากค่ะแล้วก็มีนบุรีหนองจอกสุวินทวงศ์ยังท่วมสูงอยู่เลยครับ
1: ค่ะ
0: น
1: ะยังเยอะยังเยอะอยู
0: ่หนูพี่อ่านอยู่หนูก็เปลี่ยนเนาะ
1: พอดีกันจังหวะ
0: เกษียณอายุวันนี้ใช่วันนี้วันสุดท้ายของทางราชการประกิมเมื่อสักครู่
1: ค่ะ
0: ครับตอนนั้นเพียงทำรายการข่าวช่อง25ชอบมากโอ้โหนานมากแล้วนะขอบคุณมากค่ะ
1: กี่ปีแล้วน้องอ่านข่าวช่อง25
0: ประมาณอายุต้องพออ่ะ
1: เจ็ดแปดขวบแล้วจะประมาณน
0: ั
1: ้น
0: พรุ่งนี้กดรับ60-40 plus อันใหม่ด้วย
1: ใช่ค่ะเดือนมันก็เหลือ500ต่อเดือนค่ะ
0: นะก็นี่แหละ
1: ขยายต่ออีก2เป็น2เดือนนะคะ
0: ครับก็ทักทายกันมาได้นะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะ
1: ครับพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดกรีนเวฟด้วยกี่ปีแล้วเนี่ยคือนับจนลืมนัดจนลืมตามแล้วอะเท่าไหร่นะโบที่ประชุมกันอะ35มั้ง35แล้วค่ะ35ละค่ะ
0: ก็พูดได้นะว่าเป็นวิทยุที่อายุเก่าแก่ที่สุดเนาะ
1: ค่ะดีเจด้วยมั้ง
0: จริงๆอ่ะจริงๆครับผมว่าเราอายุน้อยกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยเท่านั้นแหละตอนนี
1: ้จริงๆดูบาแล้วสูงมากแล้วล่ะ
0: ซึ่งเราอยู่ได้ก็เพราะว่าทุกคนติดตามนะครับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณล่วงหน้าสำหรับพรุ่งนี้วันเกิดของ Green Wave เรา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพิ่งลุยน้ำจากถนนสายใหม่มาค่ะกำลังจะไปทำงานแถวอโศกอ๋อได้เลยค่ะสู้ๆ
0: นครนายกพรหมณีหมู่12น้ำอย่างท่วมขังสายใหม่ยังไม่รอดมีน้ำขังเป็นช่วงๆเมื่อวานได้เมสเสจว่าน้ำจากคลอง6วาจะล้นอีกเมื่อวานท่านนายกลงเนี่ย
1: ฮะใช่ๆใช่
0: ไหมครับประมาณสัก4ทุ่มครึ่งท่านนายกลง
1: ค่ะแล้วก็ออกมาไม่มีหมายด้วย
0: ม
1: าเองมาเอง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเข้าไปแบบดีใจจังเลยที่มาอะไรประมาณนี้นะฮะตัดมุมนี้ผมแอบชมนิดนึงนะแล้วท่านนายกพูดว่าแบบดีใจอะไรนี่น้ำยังท่วมอยู่เลย
1: นี
0: ่อายนะบอกว่าอายนะที่เห็นมันเป็นแบบนี้คืออย่างที่ผมบอกฮะด่าตัวเองเจ็บน้อยกว่าไม่ออกมาคือมันอันนึงอย่างแรกนะครับก็ผมว่าเราก็อ่านข่าวกันเยอะนะช่วงนี้นะครับผมว่ามันก็จะเราเวลาดูพวกเขาบอกว่าแบบอ่ะถ้างั้นเรามาลองดูกันนะน้ำท่วมครั้งนี้แบ่งหยาบๆเลยนะฮะส่วนที่ควบคุมได้กับส่วนที่ควบคุมไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เอาง่ายๆส่วนที่บริหารจัดการได้กับบริหารจัดการไม่ได
1: ้
0: นะครับเช่นฝนตกเนี่ยสั่งให้มันหยุดไม่ได้นะ
1: แล้วเป็นฝนแช่
0: อันนี้คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับอะไรควบคุมได้บ้าง
1: ค่ะ
0: อะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่ควบคุมบ้าง
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องแยกออกมาชัดๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะได้โกรธถูกโกรธฟ้าโกรธฝนโกรธไปใหญ
1: ่ค่ะ
0: คือเหมือนโทษฟ้าโทษดาวอย่างเงี้ยบางที ก็หาอะไรลงไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบลองมองไปดูซิว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้าง อย่างเช่นแล้วบางส่วนปัญหาพวกนั้นเกิดจากเรามากน้อยแค่ไหนนะครับคือง่ายมากในการที่เอาแต่โทษคนอื่นเขาไปดูเรื่องของอุโมงค์ยักษ์กันต่างก็มีหลายเพจแต่ว่าอธิบายอุโมงค์ยักษ์ว่าทำไมมันถึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขยะมหาศาลแบบรายวันนะพี่อ้อยครั้นจะบอกว่าทำไมไม่มาทำความสะอาดก่อนล่ะไม่รู้หรือไงอุเสียงเหมือนมดดำไหมทำความสะอาดล่วงหน้าไม่รู้หรือไงว่ามันจะแบบมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นน่ะก็ฤดูฝนนี่เขาบอกว่าทำแล้วทุกวันแต่มาดูว่าเราทิ้งอะไรลงไปกันบ้าง
1: ส่วนหนึ่งก็พวกเราก็คนสร้างขยะเหมือนกันนะนะก็ทุกคนค่ะเวลาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันหรือเข้าใจความโกรธเข้าใจความลำบากยากเย็นเมื่อวานนี้ยังเห็นคลิปของบุ๋มปนัดดาคือไปขอความช่วยเหลือค่ะขนาดบุ๋มออกมาบอกว่าถ้าจะขอความช่วยเหลือขอให้พูดจากันดีๆนะคะเพราะว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันคือขนาดขอความช่วยเหลือยังคอยไปจิกกระแนะกระแหนแล้วทุกคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือในมุมนึงอ่ะผมก็เราก็เห็นคลิปนะฮะที่ท่านนายกลงแล้วก็มีคนยืนตะโกนด่าเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ตะโกนด่าใส่หน้าเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนผมดูอ่ะปุ๊บนึงนะพี่อ้อยผมเชื่อว่าเราทุกคนก็ต้องมีความคิดแหละว่าคอนเทนต์ป่าวะเข้าใจป่ะลงสร้างภาพลงเอาหน้า
1: ค่ะ
0: ถอดรองเท้าทำไมนะอะไรก็อุ้ยสารพัดจะคำถามได้เยอะแยะเลยผมถามกลับว่าถ้าเป็นพี่อ้อยลงไหม
1: เอาถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วมันคือความรับผิดชอบใดๆก็ตาม
0: จริงผมคิดแค่นี้
1: ใช่แล้วพี่ก็ต้องลงอย่างน้อยต้องไปดู
0: อันก็นึกในใจว่าอันคงต้องไปดูให้เห็นด้วยตาอยู่ดีและณตอนนี้ในทางกลับกันนะ
1: ค่ะ
0: ลงก็ถูกด่าไม่ลงก็ถูกด่าแล้วเขาลงไปเผชิญหน้า
1: ค่ะ
0: ท่านนายกและทุกคนนะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องโดนด่าใส่หน้าเลยนะพี่
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไปนะ
1: แต่ก็ไปสิ
0: อ้าวก็นึกในใจอีกด้านนึงอ้าวก็รู้ทั้งรู้ไม่ไปก็ได้ไงถ้าจะไม่แคร์อะไรเลยอ่ะไม่ไปดีกว่ามานอนอยู่บ้านอ
1: ่ะค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าเขาก็ยังไปต่อให้เอาคอนเทนต์ผมว่าก็ไปนะ
1: ก็เหมือนคนด่าว่าสร้างภาพอ่ะเอาหน้าถ้ามีภาพให้สร้างลุยเลยเต็มที
0: ่ในด้านนึงก็ยังดีก็อ่ะไปดูให้เห็นนะว่ามันลำบากขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนเราต้องรู้สึกรู้สากันบ้าง
1: ใช
0: ่ค่ะผมคิดว่าเขาก็ลงไปด้วยต้องมีต่อให้เรามองในแง่ร้ายก็ต้องมีเจตนาดีอยู่บ้างแหละ
1: ใช่ๆค่ะหรือว่าเห็นบอกว่าอ๋อมีคลิปแจกเงินใช่เมื่อวานนี้คุณอนุทินเขาควักเงินออกมาจากกระเป๋าเลยอะค่ะ
0: แต่เขาไม่ได้มีเจตนาลงเพื่อไปแจกนะฮะไม่ได้ถือเงินเป็นปึกๆแล้วป้าเปล่านะ
1: คืออยู่ในพื้นที่คงจะเห็นความลำบากมากๆจริงๆอะค่ะ
0: แ
1: ต่ว่าก็มีคนตะโกนว่าอย่าถ่ายภาพครับอย่าถ่ายภาพครับโอ้โหยุคนี้มันเป็นเรื่องยากจะตาย
0: ก็ถ้ากล้าให้ก็ต้องกล้า
1: ใช่ค่ะ
0: กล้าให้ก็ต้องปล่อยป่
1: ะ
0: ถ้าคิดว่ามันผิดก็คืออย่าทำ
1: แถวสายไห
0: ม
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบัตรเลือกตั้ง
1: อะไรนะ
0: ก็เหมือนเรื่องบัตรเลือกตั้งอ
1: ่ะอ๋อใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผิดนะ
1: ไม่ผิด
0: แต่คราวหน้าอย่าทำนะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะแปลว่าอะไรวะถ้าเราจะสอนลูกว่าคราวหน้าอย่าทำนะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าสิ่งนั้นผิดป่ะพี่อ้อย
1: ใช่ๆต้องสิ่งนั้นก็ต้องผิดสิค่ะนะคะก็เกิดขึ้นมากมายในประเทศเราค่ะ
0: นี่อันเห็นประโยคนึงพี่อ้อยขอนอกเรื่องนิดนึงนะ
1: อ
0: ันชอบนะเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะพี่อ้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหลายครั้งอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะโดยเฉพาะใครที่เคยให้เพื่อนยืมเงินจะเข้าใจเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเห็นประโยคนึงแล้วชอบมากผมให้ขนมคุณ1กล่อง
1: ค่ะ
0: เขารู้สึกขอบคุณเพราะเราให้เขา1กล่อง
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณไปเห็นว่าผมให้อีกคนนึง2กล่องคุณก็เลยไปพูดกับคนอื่นว่าผมใจดำไม่แฟร์เป็นคนไม่ยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีกับคุณ
1: ค่ะ
0: โดยที่คุณเราอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ว่าคนที่เราให้ขนมเขาสองกล่องเขาเคยให้อะไรเรามาบ้างเขาอาจจะเคยให้ขนมผมสองกล่องมาเหมือนกันในขณะที่คุณที่ด่าผมอยู่ไม่เคยให้อะไรผมเลย
1: ค
0: ือผมว่ามันในมุมนึงมันสอนให้เราใจกว้างขึ้นและตัดสินให้ช้าลงเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับผมหลายๆครั้งเป็นแบบนี้นะ
1: บอกแล้วไงว่าเรารู้หมดเลยครับว่าเราเจออะไรวันนั้นพี่อ้อยก็พูดในทอล์กแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่เราเจอเขาเจออะไรมาก่อนบ้างและเราบางทีก็ขี้เกียจแม้แต่ถามด้วยหรือแม้แต่นะพอเราปักธงปั๊บนึงพอถามเสร็จปั๊บพอเขาอธิบายปั๊บหาข้ออ้างเชียวนะ เห็นไหมเราเป็นมนุษย์ช่วยกันตัดสินจะตายอ่ะพี่อ้อยว่า
0: เมื่อวานนี้อันไปสัมภาษณ์น้องเจนนี่ได้บทที่สดชื่นนะ
1: ค่ะ
0: เอ้ยเขาเติบโตขึ้นมากเลยนะฮะจากสิ่งที่เขาโดนสารพัดดราม่าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ล่าสุดที่เขาพูดเรื่องที่แบบถูกแม่บ้านขโมยเนี่ยแล้วก็มีคนพูดว่าทำคอนเทนต์นี่แล้วจะขายของสิวิธีการพิสูจน์ของเขาที่เขาทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นคอนเทนต์ว่าจะขายของคือตั้งแต่เขาพูดว่าเขาโดนเขายังไม่ไลฟ์เลยพี่อ้อย เขาเลิกไลฟ์เลย
1: จะได้รู้กันไป
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าแต่จริงๆเขาก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพิสูจน์ไปทำไม
1: ใช
0: ่เพราะว่าสมมติว่านะวันนี้เขาบวชนะก็ยังมีคนว่าบวชเพราะทำคอนเทนต์เข้าใจว่าคือถ้ามันมีถ้าคนเรามีอคติแล้วคิดจะด่าก็คือตั้งใจจะด่า
1: ใช่ค่ะและหลายๆครั้งเราอยู่ในโซเชียลอะค่ะเรามักจะเสียเวลาไปอธิบายคนที่เขาไม่ฟังเราอยู่แล้วอะพี่เคยเห็นนะบางคนอะหูอธิบายยาวมากเลยอะเปล่าคนที่ด่าเราตั้งแต่อันต้นไปแล้ว
0: ก้อยไงก้อยนะก้อย
1: ใช่ใช
0: ่ก้อยเคยพูดว่าเมื่อก่อนตอบทุกก้อยอรัชพรบอกว่าเมื่อก่อนหนูอ่านทุกคอมเมนต์แล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะพี
1: ่อธิบายสุดแรงมากปับสุดแรงเกิดค่ะที่ฉันจะอธิบายได
0: ้แต่ยิ่งตอบยิ่งดิ่งครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: จริงครับถูกต้องผมว่าครับ
1: ก็เลือกอธิบายกับคนที่อยากฟัง
0: ผมว่าถ้าเราเล่นกันเป็นมากขึ้นซึ่งณปัจจุบันผมว่าคนเล่นเป็นมากขึ้นนะฮะคำว่าเล่นเป็นคือใช้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่ามากขึ้นหลายๆเรื่องมันจะหายไปนะพี่อ้อยจำได้เมื่อก่อนเวลาโพสอะไรก็แล้วแต่จะมีคนฝากร้านเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
1: ปีบ้างพี่อ้อยเห็นบางอัน
0: คือน้อยลงมาอย่างมากเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ละผมว่ามันถ้าเราเอ็ดูเคทไปพร้อมกัน
1: อ่ะ
0: มันจะค่อยๆเชฟสิ่งนี้ไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีประโยชน์สองไม่มีร้านแล้ว มันก็เป็นสองอันจริงๆนะเศรษฐกิจวันนี้มันแบบนะก็น่าเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าคนไทยใจสู้ค่ะลุยกันต่อไป
0: อ่ะสลับนิดนึงแล้วกันผมว่าเรื่องน้ำท่วมยังคงเป็นกินพื้นที่ข่าวไปสัก 90% นะฮะในตอนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องแบ่งพื้นที่ไว้ให้กับสิ่งนี้เหมือนกันประเทศไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5ของเอเชียนเกมแล้วนะฮะเมื่อวานยังอยู่6อยู่เลยนะครับเมื่อวานเราอยู่9เหรียญทองวันนี้ขยับขึ้นมาเป็น12เหรียญทองแล้ว
1: ค่ะน้องวีกุลวุฒิค่ะเมื่อวานนี้ได้เหรียญทองเขาลุ้นกันตอน 5:00 น.เย็นแบดมินตันชนะสิงคโปร์นะคะ
0: ครับแล้วก็น้องวิวก็กลับขึ้นเป็นมือวางอันดับ1ของโลกอีกครั้งเป็นครั้งที่3นะครับเห็นเจ้าตัวไหมเจ้าตัวบอกว่าอยากจะตบหน้าตัวเองให้เพื่อจะเช็คว่าฝันไปหรือเปล่า บอกว่าแบบก็เป็นความยิ่งใหญ่เกินฝันเหมือนกันนะครับก็ชื่นชมนะ
1: น่ารักมากน้องวิวพี่เคยเจอครั้งนึงอุ้ยทุกคนก็ลุมขอถ่ายรูปอะแต่เขาก็ยิ้มแย้มหนูคุณแม่พี่อ้อยตื่นเต้นมากตอนเจอวิวกุลวุฒิไม่เห็นเคยตื่นเต้นกับอะไร
0: จริงๆครั้งนี้เราก็มีดาวเกิดใหม่เยอะมาก
1: เยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: วิวอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: น้องวิวนี่คือสถิตินี่คือระดับโลกเลยนะพี่
1: จริงกีฬาหลายประเภทค่ะอย่างที่บอกว่าบังเอิญว่าช่วงนี้เรามีเรื่องภัยพิบัติไงเอเชียนเกมคราวนี้เป็นครั้งนึงที่เราเห็นความสามารถของนักกีฬาเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคะแม้ว่าบางทีนะเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนด้วยซ้ำอาจจะได้พื้นที่สื่ออะแต่ทุกคนเนี่ยก็ไปสู้ไปฝึกซ้อมจนกระทั่งวันนี้ความสำเร็จของเขาตะโกนใส่หน้าพวกเราว่านี่ไงอีกหนึ่งคนนี่ไงอีกหนึ่งคนนี่ไงอีกหนึ่งคนนะคะภาคภูมิใจและยินดีกับพวกเราทุกคนด้วยค่ะเรามีนักกีฬาเก่งๆเยอะมากจริง
0: ๆครับซ้อมทั้งปีนะบางทีนะนักกีฬานะ
1: ใช่
0: ซ้อมทั้งปีแล้วไม่ใช่แค่ปีเดียวนะฮะแต่ซ้อมทั้งชีวิตเอางี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ผมว่าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแบบ
1: ไม่กี่
0: วินาทีตรงนั
1: ้นแล้วมีบางคนอ่ะเวลาที่แบบมันมีเกิดความผิดพลาดขึ้นอ่ะ
0: ด่าซ้ำง่ายได
1: ้พี่อ้อยคุยกับนักกีฬาวอลเลย์บอลน่ะตั้งแต่ยุครุ่นปลื้มจิตแล้วว่าน้องหน่องอย่างเงี้ยน้องเคยบอกเลยว่าอุ๊ยพี่ถ้าเราชนะนะกลับมานะมีแต่คนรักเราหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเราแพ้นะเราจะโดนด่าตั้งแต่ลงสนามบินเลยอ่ะ
0: ซึ่งจริงเราเป็นคนเดิมนะฮะ
1: ใช่ค่ะนะและกีฬาคือกีฬาค่ะไม่ได้แปลว่าชนะแล้วต้องชนะแบบนี้ตลอดชีวิต
0: ครับ
1: นะคะนะเราเดี๋ยวนะไปอะไรกันต่อดีอ๋อแต่เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรก็ตามทีตอนนี้มันมีการประกาศเรื่องของการหยุดเรียนด้วยนะคะ
0: ครับนะคะบางพื้นที่
1: บางพื้นที่นะที่ยังอยู่ในพื้นที
0: ่นะฮะหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครก็มีการประกาศในบางส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ก็มีการประกาศกันอยู่นะครับปิดอีก3วันถึง2ตุลาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน15เขตน้ำท่วมนะครับผมไม่รู้คือถ้าเอาตอนตัวเองเป็นเด็กอะพี่อ้อยแล้วประกาศว่าหยุดเราก็ดีใจ
1: เด็กๆสนุกมากเลยนะ
0: ใช่แต่ณวันนี้พอเป็นพ่อเป็นแม่อะ
1: ใช่เขาจะ
0: ผมไม่เวลาโรงเรียนประกาศหยุดผมไม่รู้สึกดีนะผมเอาละฉันยุ่งละ
1: พี่เห็นความเสียงบ่นของน้องอยู่ทำไมไม่บอกก่อนลูกนะ
2: ทำไมไม่บอกแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันจะหาใครไปอยู่กับลูกแล้วฉันก็ไปทำงานแล้วเตรียมตัวไม่ทันเลย
0: เนี่ยเพราะระบบโรงเรียนเป็นระบบที่ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเขาก็ประกาศกันออกมานะครับเราลองเช็คดูนะฮะคลองสามวาคณะยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวางบางจุดประกาศออกมาอาจจะงงว่าเธอประกาศมาได้ไงฉันแห้งมากแต่เบื้องต้นเขาประกาศก่อนก็เขาประกาศนะตรงจุดนี้นะฮ
1: ะ
0: ก็ถึง2ตุลานี้ก็เอาว่า เขาประกาศโดยเท่าเทียมแล้วกัน
1: เพียงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าแถวนั้นแห้งมากแต่ว่านักเรียนที่มาอาจจะมาจากหลายพื้นที่ค่ะนะก็ต้องเข้าใจกันว่าบางทีหลักเกณฑ์กติกามันเป็นหลักเกณฑ์ของทั้งหมดในภาพรวม
0: ไม่ได้แปลว่า destination แห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หมายความระหว่างทางเขาต้องผ่านอะไรมาด้วยเหมือนกัน
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติค่ะประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติคือตอนแรกเลยอ่ะคือโอ้โหหลายเขตมากจริงๆเราบอกว่าประกาศทุกเขตอะค่ะว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตอนนี้21เขตของกทมนั้นสิ้นสุดภัยพิบัตินะคะยังเหลืออีก29เขตเพื่อจะได้เข้าไปในเรื่องของการดูซิว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเข้าใจในบางพื้นที่เลยที่บอกว่าน้ำยังไม่ลงเพราะแถวๆคลองประเวศอะค่ะอันนั้นเนี่ยคลองประเวศมันเป็นสายที่ยาวมากแล้วก็มันคดเคี้ยวการระบายน้ำออกจะค่อนข้างมีปัญหาแต่อันนึงค่ะตรงบริเวณคลองแสนแสบตอนนี้น้ำพร่องลงไปเยอะมากแล
0: ้
1: วเดี๋ยวต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆปรับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแต่อย่างน้อยในบางพื้นที่นั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์แบบพี่อ้อยว่า
0: ครับนะฮะส่วนเขาบอกอีกนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่เราบอกไว้ว่ามีประกาศเขตต่างๆของโรงเรียนที่หยุดไปนะครับเพิ่มเติมถึง2ตุลา15เขตอีก21เขตที่ไม่ประกาศไม่ได้แปลว่าโรงเรียนเปิดทั้งหมดนะฮะ
1: ใช
0: ่ให้เช็คกับโรงเรียนสถานศึกษาเพราะอีก21เขตที่ไม่ได้ประกาศให้ปิดเนี่ยนะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพเนี่ยให้ผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตตัดสินใจเองหรือแม้แต่ละสถานศึกษาพิจารณาที่หน้างานของแต่ละแห่งได้ลองเช็คกันแต่ละพื้นที่กันไปว่าแต่ละที่เปิดปิดอย่างไรยังไงกันบ้าง
1: ครับผมแล้วก็เรื่องของการกักตุนใดๆก็ตามทีอย่างที่บอกค่ะว่าก็เลยทำให้หลายๆพื้นที่อาหารไม่ค่อยพอนะคะขนาดว่าอย่างของเราเองมั้งขนาดใต้ตึกเองอะค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ในการที่จะส่ง
0: ขนส่งเราก็เป็นหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โบข้างล่างของขาดหรอ
1: ขนมปังหายไปขนมปังของพี่อ้อยเมื่อวานนี้เพิ่งจะลงไปดูข้างล่างเชลก็ยังว่างๆอยู่ในหลายๆเชลค่ะ
0: ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดจากการแบบ
1: การขนส่ง
0: ของมันมาส่งไม่ได้ใช่ไหมฮะสูตรกระจายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: การบินไทยเป็นยังไงบ้างการบินไทย
0: ผมไม่สามารถเข้าใจเลยพี่อ้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่อ้อย
1: คือไม่รู้นะคะ
0: ซึ่งนี่คือปัญหาการสื่อสารนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: อย่างแรกต้องทำให้เข้าใจก่อนถ้าเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เราจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นด้วย
1: ใช่ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่ตอนนี้มันมีปัญหาอันหนึ่งก็คือพนักงานสำหรับการทำงานแล้วก็การรันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถมาปฏิบัติงานได
0: ้แต่ถ้านั่นคือเหตุผลทำไมสายการบินอื่นไม่เป็น
1: นั่นน่ะสิ
0: อันเนี้ย
1: นี่ไง
0: มันก็ถามแล้วไม่ใช่แค่เราถามนะฮะทุกคนก็ถาม
1: ใช่ๆ
0: ผมก็ถามว่าทำไมเป็นการบินไทยอยู่อันเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีการบอกด้วยนะฮะบอกว่าคือตอนนี้ด้วยความที่การสื่อสารถ้าถามผมนะ
1: ค่ะ
0: จะเรียกว่าการสื่อสารและการรับมือเรื่องนี้ล้มเหลวมากก็ได
1: ้ค่ะ
0: ขององค์กรที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่เป็นองค์กรเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: เราพร้อมมาใจช่วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมถ้าผมเลือกบินแล้วมีเส้นทางของการบินไทยผมเลือกการบินไทยก่อนเสมอ
1: หลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นเลยจริงๆ
0: มันอุ่นใจเพราะเรารู้สึกว่าของเราเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปก็คือคนไทยทั้งนั้นพนักงานมีอะไรมันพูดภาษาเราอ่ะ
1: แล้วเขาก็ดูแลกันเต็มที่
0: ถูกต้องในวันที่ไม่ได้มีแบบนี่ไม่ได้มาถือโอกาสเหยียบซ้ำหรือขยี้เติมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอันนึงก็คือเขาพูดว่าเช่นกันแม้จะมองเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนที่บริหารจัดการได
1: ้ค่ะ
0: ควบคุมได้กับส่วนที่ควบคุมไม่ได้ดินฟ้าอากาศน้ำท่วมควบคุมไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมนะครับส่วนที่เป็นของการบินไทยคือส่วนที่เป็นของการบินไทยส่วนที่นอกเหนือจากการบินไทยล่ะอ
1: ัน
0: นั้นควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปดูซิว่าเขาเอาซอร์สไปแล้วมันมีอะไรบ้างในส่วนที่เป็นการจัดการของ AOT
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างเขาบอกว่าการเซ็นสัญญาของการบินไทยกับ AOT เนี่ยเซ็นกันแบบประมาณสัญญาละ35ปีอะไรอย่างงี้เลยนะ
1: คือหายไปครึ่งค่อนชีวิตอะ
0: ก็คือเซ็นแปลว่าถ้าเกิดฉันอยากจะเปลี่ยนใจฉันไม่ใช่ในชั่วชีวิตนี้แล้วอ่ะเข้าใจ
1: ไหมใช่ๆ
0: คือเปลี่ยนผู้บริหารไปจนกี่เกษียณแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกเซ็นที่35ปีอันหนึ่งคือไม่มีบทลงโทษ
1: ค่ะ
0: หากไม่สามารถทำตามนั้นได้อย่างเช่นเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ไม่มีบทลงโทษนะอย่างเช่นสมมติเซ็นสัญญาว่าพี่อ้อยอันใช้บริการภาคพื้นดินของพี่อ้อยนะ
1: ค่ะ
0: รับส่งกระเป๋าเจ้าหน้าที่ขนย้ายปั๊บพี่อ้อยต้องทำนี้ภายในกี่นาทีมันไม่มีต่อท้ายว่าถ้าทำไม่ได้
1: เกิดอะไรขึ้นใช่
0: หรือถ้าทำไม่ได้ยกเลิกหรือถ้าทำไม่ได้มีไม่มี
1: ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะในทุกสัญญามันจะมีว่าหากคุณละเมิดทุกสัญญาเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องชำระเดือนหนึ่งสองสามสี่แต่อันนี้แปลกจัง
0: เขาก็เลยมองว่าพอสัญญานี้ ผมไม่ได้บอกว่านี่คือสาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนและที่ออกมาบอกว่าหรือจะเป็นเพราะเหตุนี้แล้วก็ถ้าพูดมันก็จะมีความไม่รู้พูดแล้วมันก็มันพูดยากนะถ้านี่คือสาเหตุจริงๆนะพูดยากอธิบายยากนะครับแต่เขาบอกว่าแล้วทำไมสายการบินถึงไม่เป็นเพราะสายการบินอื่นมีบทลงโทษเมื่อสายการบินอื่นมีบทลงโทษเราก็จะต้องเลือกไปทำถ้ามันต้องเลือกพี่อ้อยเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: ถ้ามันทำ100ไม่ได้ทำได้80อะเพราะว่าฉันมีแค่80อีตรง20ตรงนั้นก็ไปดูสิอันไหนสร้างความเสียหายกับบริษัทน้อยสุดล่ะก็ต้องไปดูว่าอ๋อถ้าฉันไม่ทำให้โบอะโบปรับฉันล้านหนึ่งนะถ้าฉันไม่ทำให้อ้อยอะอ๋อโอ้ยสัญญาอ้อยปรับแรงมากเลย5ล้านงั้นต้องทำให้อ้อยก่อนโบเอาส่วนอันสัญญาไม่มันไม่มีค่าปรับว่
1: ะ
0: เอาไว้หลังสุด
1: ไม่แต่จริงๆก็ต้องอธิบายค่ะเพราะนี่คือสายการบินระดับประเทศไงเพราะมันไม่ใช่แค่ว่ากระเป๋าค้างเดี๋ยวจัดการให้อ่ะแต่มันคือเมื่อวานนี้เห็นว่าสนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องสายการบินไทยก็ต้องไปรับคนมาจากที่นาริตะเหมือนกันและปรากฏว่าเครื่องบินยังไม่ได้ออกจากเมืองไทยเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ดีเลย์แต่มันยังออกจากเมืองไทยไม่ได
0: ้
1: เพราะจริงแล้วการบินไทยเป็นคนพูดเองนะคะว่ามีสายการบินที่ออกได้ตรงเวลามีแค่ 3% 3% น้องอันแต่นั่นคือ 97% แปลว่าไม่ตรงเวลาเลยนาริตะก็เลยงงว่าแล้วคนเต็มสนามบินเขาจะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้แน่นอนเขาก็ต้องมีการเริ่มต้นจากการเคลียร์ตกลงคืออะไรหาโรงแรมและต้องเป็นเรื่องอาหารด้วยไงเพราะเขาก็รออยู่ที่สนามบินนั้นคือมันกระทบไปในสายหลายๆส่วนแล้วก็ตอนนี้ทางการบินไทยเองก็บอกว่า 5,600 ใบกระเป๋าที่ค้างอยู่นะ 5,600 และจะเคลียร์ให้ทั้งหมดจบให้เรียบร้อยภายใน72ชั่วโมง
0: 72ชั่วโมงคือ3วันเยอะมากนะพี่อ้อยสำหรับบางคนเนี่ยแปลว่าจบทริปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าเขาไปจนเขากลับแล้วเขายังไม่ได้กระเป๋าเลยอ่ะ
1: นั่นสิและก็บอกว่าตอนนี้แรงงานทั่วไปที่ระบบต้องใช้ประมาณ500คนปัจจุบันขาดหายไปกว่า200ก็คือปัญหาที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ขณะที่แรงงานทักษะและใบอนุญาตเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอันนี้อ่านตามเขาเป๊ะเลยนะคะคือต้องใช้ทักษะพิเศษในการปฏิบัติงานบริเวณเครื่องบินเดิมควรมี45แต่ตอนนี้เหลือ20คือคำถามก็คือเข้าใจหมดเลยค่ะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้สามารถออกมาปฏิบัติงานได้เมื่อวานพี่ให้ดูข่าวมีอันนึงคือเจ้านายไม่ให้หยุดอ่ะน้องอ่านเพราะว่าเขามีส่วนต่อการทำงานให้รันไปได้อ่ะเจ้านายจ้างรถแบบ6ล้อเลยอ่ะ 5,000 บาทไปรับคนนี้ออกจากบ้าน
0: ผมก็เข้าใจได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเข้าใจได้ก็คือจะเอารถ10ล้อทำยังไงก็ make it happen อ่ะ
1: ถูกต้องและมันก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นน่ะเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตอนนี้การบินไทยก็เลยบอกว่าขอ72ชั่วโมงนี้จะพยายามเคลียร์เรื่องของกระเป๋า 5,600 ใบ
0: ในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันจะต้องเสียหายแล้วล่ะนะฮ
1: ะ
0: เขาก็ประกาศลดเที่ยวบินเนื่องจากว่าคนก็ไม่พ
1: อ
0: คนไม่พอที่จะรันรูทีนปกติอยู่แล้วแต่ต้องเอาส่วนหนึ่งแบ่งมาแก้ปัญหาที่มันค้างเติ่งอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่ารูทีนปกติก็เอาไม่อยู
1: ่
0: ของเดิมที่มันพอกอยู่ก็ยังระบายไม่ได้เขาก็เลยประกาศลดเที่ยวบินปัจจุบันลงไปอีก 30% ก่อนซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็มีการลดเที่ยวบินประมาณ30เที่ยวบินหรือราว 30% ของกำลังการผลิตซึ่งตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: วันนี้30
0: อ่ะโอเคงั้นก็เลย29ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลองเช็คกันดูผมประกาศทั้งหมดไม่ได้เพราะมันเยอะมากนะครับแต่มันเยอะมากเลยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถ้าในประเทศหลักๆวันนี้นะฮะที่แคนเซิลไปเนี่ยมีภูเก็ต3ไฟลท์เชียงใหม่1ขอนแก่น1อุบลราชธานี1เอาแล้วก็อุดรธานีอีก1ถ้าต่างประเทศเนี่ยนะครับเฉพาะวันนี้นะ21ไฟลท
1: ์โอ้เยอะมากเลย
0: เยอะมากนะครับพี่อ้อย21ไฟลท์นี่เยอะมากผมว่าความเสียหายมหาศาลนะไม่กล้าประเมินค่าเลยเพราะมันไม่ใช่แค่แบบก็คืนตั๋วเซ่มันไม่ใช่แค่นั้นนะ
1: จริง
0: มันมีค่าปรับมันมีค่าอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องและมูลค่าของความน่าเชื่อถือแบรนดิ้ง
1: อ
0: ันนั้นคือมูลค่าที่มองไม่เห็นแต่ยิ่งใหญ่มาก
1: และความเดือดร้อนของคนนะคะเพราะว่าบางคนบอกเอาตอนช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเที่ยวสิไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวเขาต้องประชุมงานเขาต้องรันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
0: ครับหรือแม้แต่ในส่วนของคาร์โก
1: ้
0: นะครับ คืออย่าลืมว่าพาสเซนเจอร์ที่เป็นแบบตัวนั่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะข้างล่างนั่นคือรายได้มหาศาลที่เป็นคาร์โก้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อีกเยอะมากอาทินะอ่ะวันนี้ที่แคนเซิลนะฮ่องกงมะนิลาโตเกียวฮาเนดะซิดนีย์มุมไบนิวเดลีสิงคโปร์2ไฟลท์กัวลาลัมเปอร์โตเกียวนาริตะโซลโอซาก้าไทเปแฟรงก์เฟิร์ตฮ่องกงอีกนะครับลอนดอนอัมสเตอร์ดัมซูริคโคเปนเฮเกนบรัสเซลมิวนิก
1: ค่ะก็เลยไม่เข้าใจอีกเหมือนกันเพราะว่า1การแก้ปัญหาคืออะไรเพราะตอนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีข้อความส่งมาบอกว่าที่โรงพยาบาลเอาแอมบูเลนซ์มารับหมอไปทำงานเลยนะคะคือมันต้องแก้ปัญหาให้ทุกอย่างมันยังสามารถรันไปได้อ่ะเพราะนั้น
0: คือไม่ได้บอกว่าไม่ทำนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ตอนนี้คุณทำอะไรเพราะว่าไม่เราไม่ได้ข้อมูลนะพี่อ้อย
1: ไม่มี
0: ทุกคนถามแต่ผมไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่เลยผมไม่เห็นนะว่าการไปไทยของอธิบายอะไรแต่อธิบายก็อธิบายแบบไม่ได้คำตอบอ่ะนะฮะซึ่งพรุ่งนี้ประกาศแคนเซิลล่วงหน้าแล้ว1ตุลาคือกรุงเทพปารีสบรัสเซลส์มิลานสต็อกโฮล์มของการบินไทยนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ภาพที่ออกไปก็รุนแรงอ่ะซึ่งมันไม่ได้กระทบแค่การบินไทยนะพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะมันกระทบประเทศมันกระทบประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ที่การท่องเที่ยวเราสั่นคลอนอ่
1: ะ
0: มันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย
1: ประตูแรกเลย
0: เรายังควรมาเมืองไทยเปล่าวะตอนนี้เข้าใจไหม
1: จะบอกว่าบ้านจะสวยนะประตูด่านแรกคือสนามบินและเรื่องของการบิน
0: เหมือนที่เขามีข่าวมาว่าโตเกียวเซ็นเตอร์ของโตเกียวกลางเมืองโตเกียวฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดมา34วันแล้ว
1: เป็นเดือนเลยอ่ะค่ะ
0: ทันทีพวกเพื่อนๆผมอะคุยกันใหญ่เลยว่าแกใครไปหรือเปล่าแคนเซิลไหมเช็คดีๆอย่าเพิ่งไปนะเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแบบนี้ในอีก10วันนี้ผมจะไปฟุกุโอกะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ในกรุ๊ปยังพูดเลยว่าแกเราบินกลับไทยนะเราจะโดนกันเราจะโดนไหมผมว่าเฮ้ยอีกต้อง10วันเขาแก้เสร็จแล้วล่ะเนี่ยผมพิมพ์คำนี้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแน่ใจเหรอ
1: ไม่รู
0: ้แต่ผมก็ตอบว่าผมตอบเลยว่าแน่ใจ
1: ค่ะ
0: รู้ได้ไงไม่รู้แต่แน่ใจไปเองแน่ใจไปเองพูดเหมือนมีตรรกะแต่เริ่มไม่มีแล้วแต่หมายความว่านี่ไงแล้วถ้าบางคนโดยเฉพาะถ้าสมมตินะว่าทริปนี้เกิดมีคุณพ่อคุณแม่ผมไปด้วยผมตัดสินใจอีกแบบเลยนะพ
1: ี่ใช่ใช่เข้าใจ
0: ป่ะ
1: ใช่เองคือพวกเรายังสามารถลุยได้อะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะการแก้ปัญหาแต่พอเป็นคุณพ่อคุณแม่ปั๊บหรือแม้กระทั่งลูก
0: ๆผมตัดสินใจทุกอย่างคนละเรื่องเลยเมื่อมีพ่อแม่หรือมีลูก
1: ค่ะอยากให้การบินไทยลองสื่อสารอีกสักทีนึงค่ะเพราะว่าในฐานะเราก็เป็นสื่อนะแล้วนี่คือสายการบินของประเทศเราอ่ะ
0: ครับผม
1: นะคะนิดนึงแล้วกันค่ะว่าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังจะบินในช่วงนี้นะคะอุ้ยแต่คอนแทคเซ็นเตอร์เขาก็เบอร์ยาวมากเลยอ่ะ
0: อ่ะมันคือ023561111
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ตลอด24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หรือว่าที่อีเมลค่ะ contact@thaiairways.com
0: ครับนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างประเทศสมมุติว่าฟังกรีนเวฟอยู่ต่างประเทศแล้วติดอยู่นะครับก็บวก656-351-0992อ
1: ัน
0: นี้น่าจะโทรฟรีแล้วมั้งผมคิดว่าไม่แน่ใจ
1: นะ
0: นะน่าจะ
1: แต่ถ้าเกิดเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยอีกนิดนึงค่ะก็ต้องมี call center ที่รับสายในการให้บริการนะและคุณก็ต้องยอมรับไปเลยว่าคนด่าแน่นอนอ่ะนะคะ
0: ซึ่งเมื่อก่อน call center contact center ของไทยอ
1: ่ะ
0: เรานั้นมากแต่ช่วงหลังๆดีขึ้นมากนะฮะแต่ในภาวะวิกฤตนี้ก็ต้องหาทางในการเพราะผมว่าโทรศัพท์จะต้องอ่วมอ่ะ
1: ใช่ใช่ให้กำลังใจค่ะแล้วก็
0: จิตโอเวอร์โหลด
1: จิตแกร่งๆด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันต่อ Green Morning Show นะคะขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเลตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ
3: ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
10: ต์ล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: อ่ะมาไปเรื่องไหนก่อนดี
4: คือมันเยอะมากเยอะมากจริงจริงจริงๆแล้วมันมีข่าวสนุกเต็มเลยนะข่าวสนุกเช่นแบบว่าเนี่ยพี่อ้อยตะกี้ยังบอกน้องอ่านเดี๋ยวไว้ฝากน้องอ้อมอัปเดตแล้วกันไทยไปแข่ง4เหรียญเงินนะคะมันเป็น World Skill ที่เซี่ยงไฮ้และมีการแข่งขันสกิลแบบเก๋ๆอ่ะปูกระเบื้องมีการบริหาร
3: เขาแข่งกันจริงๆจังๆไม่ได้แข่งตลกนะฮะเอาจริงเอาจังนะฮะ World Skills นะครับคือแข่งงานฝีมือประเภทต่างๆซึ่งงานฝีมือเหล่านี้สำคัญและขับเคลื่อนโลกได้นะฮะ
4: ค่ะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเออแล้วด้วยมีการประกอบอาหารก็ต้องแข่งนะมีเทคโนโลยีสียานยนต์นะคะและเทคโนโลยีงานเชื่อมเนี่ยคนไทยได้แบบเหรียญเงินหมดเลยจาก4อันที่เมื่อกี้พี่อ้อยอ่านนะคะรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมมี10สาขามันมีเมกาทอนิกอันนี้พี่ไม่รู้แฮะเดี๋ยวและเป็นประเภททีมการปูกระเบื้องเราก็ได้นะการบริการอาหารและเครื่องดื่มการซ่อมตัวถังรถยนต
3: ์ครับ
4: เทคโนโลยีระบบทำความเย็นไม่หรอกแค่จะเล่าให้ฟังว่าคนไทยเราสกิลเรื่องนี้ก็เก่งมากนะและเป็นสกิลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตด้วย
3: เทคโนโลยีให้รู้มีแข่งอะไรนะเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอาคาร
4: ค่ะ
3: นี่เป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากเลยนะพี่อ้อย
4: ใช่ใช่
3: สารพัดช่างเนี่ยจริง
4: ๆค่ะการก่ออิฐ
3: อุตสาหกรรมถี่ 4.0 ประเภททีมการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องจักรกล CNC หรือว่าเครื่องกลึงแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือไปแข่งขันนะฮะประเทศไทยก็ทำได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะฮะ
4: ค่ะเยาวชนไทยได้4เหรียญเงิน
3: ครับ
4: นะคะ
3: เซี่ยงไฮ้เขาแข่งกัน
4: อีกสักอันหนึ่งแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ที่น้องอ่านเล่าให้ฟังบอกว่าทำไมเรามีหน่วยงานซ้อนกันเยอะจังเลยกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้กรมอุตุเมื่อวานฟังอยู่หรือเปล่านะเขาไขข้อข้องใจค่ะ
3: เขาเลยออกมาประกาศเฉลย
4: ว่าหน่วยงานไหนทำอะไรบ้าง
3: ฟังนะคะ ว่ามีหน่วยงานไหนต้องร่วมรับผิดชอบบ้าง
4: ค่ะ
3: อ่ะมาจะได้ไม่ไปด่ากรมอุตุคนเดียว
4: อันนี้คือหัวใจของเรื่องนี
3: ้ ครับกรมอุตุนะติดตามกลุ่มฝนพายุพยากรณ์อากาศออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากและแจ้งเตือนพื้นที่น้ำตามท่วมฉับพลันกรมชลประทานดูแลระบบน้ำชลประทานระดับน้ำแม่น้ำเขื่อนคลองแจ้งเตือนการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบกรมทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทางน้ำป่
4: า
3: และพื้นที่เสี่ยงโดยใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่เรียกว่า EWS Early Warning System เตือนหมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย
4: ค่ะ
3: และจริงอันนี้ก็สอนแล้วนะพี่เอ๋เนี่ย
4: ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอ่ะน้ำป่าและพื้นที่เสี่ยงคือพอน้ำป่าปั๊บจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเมื่อกี้ถ้าฟังชื่อแล้วจะดูคล้ายๆกันทำหน้าที่เป็นแกนกลางบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าภาพหลักนะคะเอามาวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศและสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลค่ะมาถึงปภ.บ้างการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้ทำหน้าที่ในการส่ง SMS หรือข้อความเตือนภัยไปยังประชาชน ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็สนับสนุนการอพยพและรับมือภัยพิบัติ
3: ครับเลขหน่วยงานก็คือแต่ละจังหวัดก็คืออปทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหน้างานรับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนพื้นที่โดยตรงทั้งอำนวยการอพยพให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
4: ค่ะ
3: อันนี้คือที่อย.ออกมาว่าอ่ะที่เมื่อวานพูดมาตั้ง30กว่าอันน่ะ
4: ค่ะ
3: เกี่ยวข้องหลักๆคืออยู่ตรงนี้แต่ถ้าดูตรงนี้ทั้งหมดเท่าที่อ่านนะจริงแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องเป็นเจ้าภาพ
4: เจ้าภาพค่ะ
3: ต้องเป็นเจ้าภาพคือคุณต้องโฮทั้งหมดนะเนี่ย
4: ใช่ค่ะต้องรวมเอาข้อมูลจาก1 2 3 4 5และประเมินและวิเคราะห
3: ์ครับ
4: นะคะแล้วก็ใดๆก็ตามมันยังต้องมีเรื่องของการสื่อสาร
3: ถ้าคุณไม่เป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วหน้าที่คุณน่ะเบลอที่สุดเข้าใจไหมเพราะหน้าที่คุณคือแกนกลางบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานถ
4: ้
3: าคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณทำอะไร
4: เป็นแกนกลางก็ตะโกนไป
3: หน้าที่คือเป็นอะไรหน้าที่คือเป็นแกนกลางบูรณาการข้อมูลแล้วถ้าคุณไม่บูรณาการข้อมูล
4: ค่ะ
3: คุณทำอะไรผมก็ถามนะ
4: okay.
3: เพราะฉะนั้นเมื่อและคุณไม่ใช่บูรณาการแล้วนั่งพับเพียบเข้าใจป่ะบูรณาการเราต้องออกมาทำให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่แบบฉันบูรณาการอยู
4: ่ทำหน้าที่แกนกลาง
3: ไม่ได้ครับผม
4: ค่ะแต่ก็จะก็อันนี้กรมอุตุเขาไขข้อข้องใจมานะคะ
3: ครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวกันไปนะเขาไปอยากรู้ว่าทีลมฟ้าอากาศคือใครก็ไปขุดกันแต่ผมพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ต้องให้น้ำหนักหรอกนะช่างมันเถอะ
4: ใช่ใช่
3: จะเป็นใครก็ช่างเขาอยากให้เรารู้ก็ไปก็ว่ากันไปไม่อยากให้รู้ก็ช่างมันซึ่งผมพูดตรงๆอีกเหมือนกันผมว่าสมมติว่าเขาทำอะไรผิด
4: ค่ะ
3: เบื้องต้นเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
4: ค่ะ
3: แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากให้คนรู้ว่าเขาเป็นใคร
4: ค่ะแล้วก็เราก็ไปตามแล้วไปตามเราก็แชร์กันเยอะมากจนกระทั่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ผมคือทุกคนบอกว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยคือดร.สมิธ

0: ว่าเป็นพี่อั๋นนะแล้วยังไงชีวิตเปลี่ยนไหม
1: อ้าวทีตัดอั๋นเดี๋ยวมีคนแชร์นะน้องอั๋น
0: ไม่ไม่จริงๆอ่ะบางเรื่องรู้ไม่รู้ชีวิตไม่เปลี่ยนอ่ะผมรู้สึกชีวิตไม่เปลี่ยน
1: เราไปรู้ถึงแบบอ๋อเขาเตือนแบบนี้แล้วยังไงนะเราต้องระมัดระวังไว้ก่อนใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคะล่าสุดเห็นมีเรื่องของการปันงบด้วยนะคะคือเรื่องการเยียวยานะคะเห็นเคาะมาว่า 4,700 ล้านทั่วประเทศนะคะไม่ใช่แค่ในกทม.อย่างเดียว
0: ครับแหมจริงๆคือเขากำลังจะทำไอ้เรื่องของประกันภัยภัยพิบัตินะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่ามันเริ่ม1ตุลามันก็เหมือนแบบบังเอิญส่งท้ายเอาจะคุ้มใช
1: ่
0: กำลังจะ cover ประเทศอยู่ละ1ตุลาจะเริ่มดันมาเกิดก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแต่อย่างน้อยไอ้ตรงนั้น make sense นะพี่อ้อย
1: ใช่ใช่
0: พอผมเห็นว่าเออเขาเคลื่อนตัวไปว่าที่บอกจะ
1: ค่ะประกันภัยพิบัติ
0: เปลี่ยนจากตังเกียรติจากที่เราต้องเตรียมงบฉุกเฉินไว้
1: ใช่ค่ะ
0: ซื้อประกันซื้อประกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าควบคุมง่ายกว่า
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ข่าวที่เป็นก็คือไปแชร์บอกว่านี่ไงตอนหาเสียงไว้ยังพูดแบบนี้เลยให้ได้บ้านละแสนนะคะทำไมไม่ทำนู่นนี่ต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องของทุนเรื่องภัยพิบัตินี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ออกมาบอกแล้วค่ะเพราะท่านโฆษกก็มาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจ้ะก็ทำอยู่นี่ไงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะผ่านได้และก็เริ่มมีการบังคับใช้คือ1ตุลาคมค่ะ
0: ครับอ่ะก็ขยับตัวขยับตัวกันอยู่นะฮ
1: ะ
0: ส่วนอื่นๆก็จะเป็นข่าวแบบรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นนะอัตรารู้สักหน่อยก็ดีคุณชัยชนกออกมานะครับก็อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะตรงนี้จะได้ไม่ด่าฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับมันมีข่าวมาบอกว่าคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเนี่ยไปมาของบเพิ่มอีก497ล้านจะไปพัฒนาเรื่องของระบบพยากรณ์อากาศร่วมกับ Tomorrow.io ซึ่งประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับ NASA เลยนะแล้วก็มีการใช้ AI อีกแล
1: ้ว ทำงานร่วมกับกรมอุตุ
0: แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมต้องอย่างเงี้ยขออีก490ล้านคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ข่าวลือนะฮะ
1: Fake News
0: ไม่มีการของบเพิ่ม497ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจะด่า497ล้านเราจะได้รู้ว่าคือไม่
1: จริงนะ
0: เออไม่งั้นเราก็ด่าสิ่งที่เราด่าก็เป็นเฟคนิวอ่ะเข้าใจว่า
1: ถูกต้องใช่แล้ว
0: ค่ะครับผม
1: นะแล้วก็เห็นว่าทางกรมอุตุเองเนี่ยเขาบอกว่ามีการลองใช้ด้วยนะ
0: แต่
1: การ
0: ลองใช้มา7เดือน
1: แต่ว่าไม่โอเคไม่เวิร์กจบ
0: อืม
1: ค่ะอันนั้นแหละคือพยายามจะเอา AI มาช่วยกันพยากรณ์จะได้แม่นขึ้น
0: ครับสรุปก็คือไม่มีอะไรว่าอ๋อเอามาลองแล้วไม่ดีงั้นคืนนะจบแค่นั้นไม่มีการใช้เงินอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคสบายใจ
1: ไม่งั้นถ้าใช้เงินตอนนี้อีกแล้วก็มีการปาดเหงื่อ
0: พอเถอะแล้วเป็นไง THJI เงียบไปเลยคุณชัยชนกอัปเดตหน่อยสิน
1: ั่นสิว่าตอนนี้เหล
0: ือเงียบไปเลย
1: มีคนใช้เท่าไหร่แล้ว
0: ก็บอกมาให้5ล้านแล้วตกลงใช้เงินไปเท่าไหร
1: ่ตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นเห็นรู้สึกว่าตอนที่ล่าสุดที่ไปได้ข่าวคือล้าน5หมายถึงคนเขาไปลงทะเบียน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: จริงๆนี่เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่บอกแล้วไงว่าควรฟังเข้าใจมั้ยพี่อ้อยเหมือนที่พี่อ้อยเคยพูดว่าเวลาเราจะให้อะไรของใครสักคนนึงช่วยดูคนรับด้วย
1: อยากให้กับอยากคืออยากได้กับอยากให้ต้องผสมผสานและต้องแมชกัน
0: อ
1: ะให้เขาฉันหวังดีนะแต่คนบอกเปล่าๆยังไม่อยากได้ตอนนี
0: ้
1: แต่ทุกอย่างตอนนั้นมันก็เป็นงบที่ค่อนข้างรวดเร็วแหละเนาะอันนั้นก็ยังงงอยู่เลยอยู่ประกาศแล้วเลยอะ
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยอย่างที่อันเคยพูดในรายการเลยผมไม่เห็นเลยแม้แต่หนึ่งที่อันอ่านนะแล้วบอกว่าอยากได้จังเลยดีมากไม่มีใครเกือบจะไม่มีใครเห็นด้วยเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่เจอใครเลยที่พูดว่าดีจังเลยแบบว่าโอ้ยเห็นด้วยมากๆเลยป๊าป๊าดีมากเลิศ
1: ค่ะ
0: ไม่มีเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะ
1: ด้วยความแฟร์อ่ะมีใครที่ใช้ไทยหรือว่าไทย AI Passport แล้วมันเลิศมากบอกได้นะคะเราจะได้แบบได้ข้อมูลหลายๆส่วน
0: ดีมากเลยชีวิตเปลี่ยนเลยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยแก้ปัญหาเลย
1: ได้เลยอย่างเงี้ยมีไหมอ่ะ
0: เอาจริง
1: ๆค่ะ
0: ผมจะได้แบบผมจะได้ดีใจ
1: จะรู้สึกเฮ้ยมันมีประโยชน์นะ
0: ผมจะได้ดีใจนิดนึงเพราะมันคือภาษีของเราร่วมกัน
1: ค่ะ
0: น
1: ะก็ลองดูอ่ะเขาบอกอีก2นาที
0: ภู
1: เก
0: ็
1: ตภูเก็ตค่ะภูเก็ตเรือรบสหรัฐค่ะหลังจากที่ผ่านพัทยาไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการขนพลเขาเรียกไงยกพลขึ้นบก 5,000 นาย
0: วันที่5
1: ถึง10ตุลาภูเก็ตค่ะภูเก็ต
0: ครับผมไปร่าเริงกันตรงนั้นต่อนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมอ่ะก็เมื่อวานบอกไว้ว่าจะพูดเรื่อง MTV นะเอาสักหน่อยไหม
1: ได้
0: อ่ะมาบันเทิงสักหน่อยละกันจริงๆก็คือการรายงานผลเดี๋ยวนะอันหาไม่เจอเลยที่ขอทีอันก็หาไม่เจอ
1: ใช่ไหมครับมันเยอะมากน้องเดี๋ยวแป๊บเดียวจุด
0: ก็มันมีการจัดรางวัล MTV นะจริงๆเหมือนหยุดออกอากาศไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มต่างๆยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในโลกออนไลน
1: ์
0: ก็อาจจะกลายเป็นกึ่งๆสำนักข่าวเป็นแบบ
1: จำได้ว่ามาดอนน่าได้เพียบเลยน้องอั๋น
0: ใช่ปีนี้เป็นปีที่มาดอนน่าเข้าชิงสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์คือ13รางวัลสูงสุดเป็นอันดับ1เลยนะครับในวันที่เธออายุ68
1: เจ๋งอ่ะ
0: พี่อ้อย60คือณวันนี้อันยังขี้เกียจแล้วเลยอ่ะ

0: ไม่จริงหรอกค่ะพี่ไม่เชื่อเลยค่ะ
1: อันไม่ไฟท่วมตัวเหมือนเมื่อก่อนนึกออกป่ะไอ้นู้นอยากทำขี้เกียจแล้วไอ้นี่อยากเริ่มไม่เริ่มละแต่คือมาโดน่าอายุ68นะฮะในมุมเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาดันบาร์ไปไกลมากเลยด
0: ัน
1: บาร์เห็นว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ในทุกอายุเราสามารถแสดง
0: ค่ะ
1: เป็นตัวของตัวเอง express เหมือนเขามีเพลงไง express yourself เขาทำให้เราเห็นเนี่ยและเขาทำจนล่าสุดขนาดในวันที่อายุ68นี
0: ้
1: เขายังได้เป็น artist of the year เลยนะครับได้เป็น best album best dance best collaboration กับ Sabrina Carpenter ซึ่งเขาขึ้นพูดบนเวทีด้วยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเพลง bring your love เนี่ยน่าจะเป็น Sabrina มาร้องกับเขาติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได
0: ้
1: ขนาดมาดอนน่านะติดต่อซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เขาบอกว่าผ่านไปแต่เขาใช้เวลาเขาบอกว่าแบบเขาใจร้อนนะเขาบอก5วันแล้วยังติดต่อไม่ได้สุดท้ายวิธีการคือมาดอนน่าติดต่อเองโดยการ DM inbox ผ่าน Instagram inbox ไปแล้วซาบรีน่าเห็นแล้วตอบ
0: ตอบโอ้โหตายนะหนักมาก
1: แล้วหลังจากนั้นภายใน1สัปดาห์ก็เข้าห้องอัดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วในที่สุดก็ติดต่อกันแบบเหมือนแล้วติดต่อกันอะ
0: เล่นสวยมากเลยนะเขาขึ้น
1: ถ้าเทียบ68ก็สุด
0: เขายังสวยมากอยู่เลยนะคะ
1: ครับผม
0: Taylor Swift ค่ะได้รับรางวัลเกียรติยศด้วยนะคะ
1: Artist Director Honors
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสาขาหลักคือ Videos of the Year นะคะ
1: ก็คือ The Fate of Ophelia ก็คือไอเนี้ย It's alrightคือเพลงนี้ของ Taylor Swift ได้รางวัลแล้วก็ Best Direction จากเพลงเดียวกัน
0: ค่ะ BTS ค่ะ BTS ไม่ได้มางานนี้แต่ว่าได้3รางวัลเด่นนะคะอย่าง Best Group ค่ะมี Song of the Year แล้วก็ Best K-pop จากเพลง Swim ด้วยนะคะ
1: วิดีโอ Vanguard Award เป็นของ Nirvana ซึ่ง Kurt Cobain จากโลกนี้ไปผมว่า 20-30 ปีละแต่ว่า Legacy เขายังอยู
0: ่
1: ผมว่ามันรางวัลของเขาศักดิ์สิทธิ์นะพี่อ้อยแล้วก็ทุกคนตั้งใจมาแล้วพี่อ้อยลองไปดูโปรดักชันของแต่ละคนที่ขึ้นแสดงโชว
0: ์เดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลัง
1: ผมว่าผมคิดว่าโปรดักชันของมาดอนน่าผมไม่กล้าคิดเลยว่าใช้เงินเท่าไหร่แล้วมีแขกรับเชิญอยู่บนเวทีอย่างมหาศาล
0: เขาไปสุดจังเลยเนาะ
1: แสงสีเสียงสร้างเวทีใช้เทคโนโลยีแบบมหาศาลนะครับเธอไม่เคยพูดเลยนะว่าเธอป่วยแต่ว่าถ้าดูจากอาการเราเห็นเลยว่าเดินไม่ปกตินะครับแล้วก็มีคนแอบมาเปิดเผยโดยที่ไม่มีใครกล้าสัมภาษณ์เธอไม่มีใครกล้าถามดูนางเหวี่ยงใส่มั้งแต่มีคนพูดว่าที่เห็นเนี่ยผ่าเข่าแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนสะโพกแล้ว
0: แต่ก็สุดมากจริง
1: ๆแต่ว่ายังก็คือเต้นได้ไม่มีทางเต้นได้เหมือนคนอายุ30
0: ใช่ไ
1: หมแต่ใน68บิลบอร์ดเขาจัดเรตติ้งออกมาก็ยังบอกว่าโชว์เขามันมีทั้งหมด8โชว์
0: ฮะ
1: ว่า8โชว์ไหนไปโชว์ที่ดีที่สุดมาดอนน่ายังเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของบิลบอร์ดเลยทั้งที่ถ้าบอกว่าเปลี่ยนสะโพกและเข่าเต้นกระย่องกระแยงเขายังทำโชว์ได้เป็น the best show อยู
0: ่
1: เรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ตลอด 2-3 ชั่วโมงนั้นช่วงที่เป็นโชว์มาดอนน่าก็ยังเรตติ้งสูงสุดผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะว่าเฮ้ย68ก็ not too late นะ
0: ใช่ค่ะนะแล้วก็ปิดท้ายค่ะลิซ่าค่ะก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Best Pop บนเวที MTV แล้วก็เป็นคนแรกแต่เขายังเป็นในฐานะศิลปิน K-pop นะนะคะที่ได้รับรางวัลนี้จาก MTV Video Music Awards นะคะประจำปี2026ค่ะ
1: ลิซ่าก็น่ารักมากแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลร้องไห้เลย
0: แล้วสดใส
1: แล้วก็โชว์เพลงสวัสดีค่ะลองไปดูกันได
0: ้ได้ครับ
1: แล้วบนเวทีเขาก็เริ่มต้นพูดด้วยสวัสดีค่ะแล้วเขาก็จบประโยคการรับรางวัลด้วยขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็น K-popแต่คือคนไทยค่ะ
1: มีเรื่องยิ้มยิ้ม
0: ได้เลยปิดท้ายกัน
1: ฉันต้องเคลมจ้ะเนเน่ฉันก็เคลมทุกอย่างเคลมหมดเราเคลมความสำเร็จเป็นของเรา
0: ก็เป็นความภาคภูมิใจโดยรวม
1: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกแกรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดและตะซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วสมคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนานี่ยอมมาแล้วนะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าทำมาแล้วนะโลแลนอยู่บนหัวข้าพเจ้าแล้วนะถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
0: ขอบคุณในการติดตามกันนะคะพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์จะเป็นน้องอ้อมสุนิสาแล้วก็อั๋นภูวนาถค่ะ
1: พูดเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมทุกวันโอเคครับ
0: โอเคแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ Green Morning Show
2: ดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
4: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
5: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
3: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
5: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
4: เพื่อนเป็นหม
2: อ เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
1: เคาน์เตอร์เพนนะครับชวนพวกเราทุกคนคนรุ่นใหม่อย่างเรานะฮะมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันครับมันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่เราไม่ต้องกลัวหรือกังวลกับความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนด้วยให้เจฟนะครับเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้เราดูละทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งเขาทำและทำให้เห็นด้วยว่ามันสำเร็จแล้วจากความทุ่มเทของเขาจากความไม่กลัวไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็ใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายดูแลเต็มที่ครับวางแผนพร้อมทุกอย่างทั้งคอนเสิร์ตการแสดงนี่คือการสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่จริงๆที่เขามุ่งมั่นเต็มที่นะฮะแล้วเขาก็ได้ความสำเร็จมาให้เราเห็นจริงๆนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้และเคาน์เตอร์เพนครับจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะในความมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อให้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ
2: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
7: Love you mama Love you papa
8: เมื่อมีอาการไอ
7: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
8: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
7: I love you mamaLove you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
8: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
10: แชมเปี้ยน
11: ครอสอัพช็อต
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เวลา8:00 น.

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลองน้ำมันซึมซึ้งมาต้องเฮลทับพีดาวันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาราใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
6: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนฟาว
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-Be Forte วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โอ้โหแบบว่าปวดหัวเน
1: า
0: ะ
1: อย่า
0: พอเห็น
1: จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เราก็ต้องตื่นตระหนกแล้วก็
1: เดี๋ยว
2: เราตื่นตระหนกไม่ได้
1: เธอ
2: ตื่นตัวตื่นตัว
1: เออตื่นตัว
2: มัน
1: ดีกว่าพอตื่นตระหนกปุ๊บมันใจไม่ดีแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูก
0: ก็โหข่าวก็มาทียับเลยเมื่อวานเนาะมากันแบบนั่นมานี่มานู่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของมวลน้ำเอ่ยเรื่องของน้ำเหนือเอ่ยเรื่องของฝนที่กำลังจะตกเอ่ย
1: ใช่มันหลายสิ่งหลายทางเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้หน่อยก็แล้วกันเตรียมรับมือว่างั้นเถอะ
0: ตอนนี้ก็คือไปเช้าเนาะขับรถมา
1: เป็นไง
0: พระอาทิตย์ทำงานไง
1: แรงมาก
0: เออแบบว่าอุ้ยแดดแยงตา
1: แล้วคงเหนื่อยเนาะเพราะว่านางไปพัก
0: ไงอ๋อแรงก็มาเต็มที่เลยนะวันนี้นะ
1: เออนางก็จัดเต็มอยู
0: ่แสงมาแบบสาดฟ้าฟ้าอย่างนี้เลยฮะ
1: จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบมองแบบโอ้ตายมันดูเหมือนตัวแห้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็มีความสุขชื่นใจนะ
1: มันก็
0: ที
1: ่
0: ได้เห็นแดดแบบว่าสว่างสวยแบบนี
1: ้บ้าง
0: กลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะ
1: อ
0: ืมน่ะเขาก็ประกาศมาอีกแล้วเนี่ยฮะช่วงเดือนหน้าเนี่ย5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยแถวๆนั้นใช่ไหม
1: ถึง10 ตุลาด้วย
0: โอ้เนี่ยโอ้โหแล้วน้ำทะเลก็หนุนอีกช่วงน
1: ี้น้ำทะเลหนุนนะคะก็หลายด้านอยู่เนาะพอหนุนปุ๊บแทนที่จะระบายไปได้ดีหน่อยมันก็จะงึกจะงักอยู่อะไรเงี้ย
0: ก็เตรียมตัวนะพวกเราเนาะเตรียมตัว
1: ตื่นตัวไว้
0: อย่างที่หลายๆข้อความที่เขาก็เตือนว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเราก็ดูทิศทางไว้หน่อย
1: คือทุกอย่างอะถ้าสมมติว่าเป็นคำเตือนถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันถือว่าเป็นเรื่องดีละเออดีกว่าที่แบบว่า
0: ไม่เตือน
1: แล้วมัน
0: มาตุ้ม
1: ข
0: ึ้
1: นเออนะคะ
0: แล้วก็เหนื่อยนะ
1: ใช่ไหมล่ะก็เหมือนเวลาสมมติเธอไปดูหมออย่างเงี้ยเธอไปดูดวงอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ย
1: ใช่ป่ะ
0: เ
1: พราะว่าเขาทักมาเขาเตือนมาเรื่องนี้อ่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าเห็นแม่นเลยเงี้ยมัน
0: ก็เอาจริงก็มีคิดนิดนึงแหละ
1: แต่ว่าไม่คิดนิดนึงแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา
0: เออแต่ถ้า
1: เราคิดในมุมอีกมุมนึงขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ้ยมันก็ดีแล้วที่มันไม่เกิดไงเรื่องร้ายๆอะไรแบบเนี้ย
0: เพราะฉะนั้นมีข้อความส่งมาบอกว่
1: า
0: ตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้ยกแล้วค่ะพี่เป้เจ็บปวดนะเนี่ยข้อความนี้
1: คือมันเหมือนตอนบ้านน้ำท่วมอ่ะ
0: ใช่มันคืออย่างนั้นแหละ
1: เราเคยบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยพอยกทุกอย่างแล้วอะไรที่มันไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยละก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวพอช่วงน้ำลดน้ำแห้งนั่นแหละงานหนักที่สุดแล้วล่ะ
0: ประคองกันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์มวลน้ำอย่างที่ว่านี้ด้วยฮะ
1: แล้
0: วก็ฝนที่มันจะตกมาอีกระลอกหนึ่งนะครับ
1: นะคะติดตามกันหน่อยเช้าวันนี้เธอเมื่อวันก่อนพี่เป้เขาเล่าให้ฟังไงที่บอกว่าไปกินข้าวที่ห้างแล้วแบบหลายๆเมนูมันก็หมดใช่ปะ
0: หมูไง
1: เขาเร
0: ีย
1: กว่าวัตถุดิบหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแจ้งว่าอันเมนูนี้ไม่มีนะ
0: ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เราใช้ชีวิตมาถูกป่ะ
1: เ
0: ข้าไปร้านอาหารยังไงก็มีของ
1: นะคะเรื่องในทางประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจอาหารนะคะคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทยด้วยเขาก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจร้านอาหารแหละถึงแม้ว่าบางร้านอาหารในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่น้ำท่วมโดยตรงแต่ลูกค้าก็เดินทางออกไปที่ร้านอาหารไม่ได้ไงเพราะลูกค้าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่น้ำท่วมในขณะที่การเดินทางเนาะทั้งของพนักงานการขนส่งวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันก็ได้รับผลกระทบนะคะแต่เขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันต่างจากที่ผ่านมานะเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจในแบบระดับเขตชั้นในอะไรเงี้ยของกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบหลายจุดนะคะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมยืดเยื้ออ่ะประมาณ1 สัปดาห์ใช่ไหมร้านอาหารก็ยังสามารถประคองธุรกิจได้แต่ว่ามันจะเริ่มเห็นผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงขณะที่ต้นทุนประจำยังคงต้องจ่ายอยู่ไงเธอต้องจ่ายค่าแรงพนักงานเธอต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่รออยู่นะคะแล้วก็อ่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจ่ายเงินเดือนด้วยทำให้ผู้ประกอบการต้องหารกระแสเงินสดโดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็กแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมยืดเยื้อถึง2 สัปดาห์ร้านอาหารขนาดเล็กเนี่ยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากขึ้นล่ะเพราะว่ารายได้อ่ะมันหายไปต่อเนื่องแต่ภาระค่าใช้จ่ายมันไม่ได้หายนะเธอ
0: มันคงที่น้ำเป็นภาระฟิกไง
1: นะคะจากสถานการณ์ที่ประเมินว่าน้ำอาจจะใช้เวลาในการระบายผู้ประกอบการร้านอาหารเขาก็มองว่าก็ต้องปรับการบริหารธุรกิจระยะสั้นซึ่งเขาก็แนะนำนะให้ร้านอาหารประเมินยอดขายแล้วก็บริหารสต็อกวัตถุดิบให้มันสอดคล้องกับปริมาณการขายเวลาสั่งวัตถุดิบอาจจะต้องสั่งเท่าที่จำเป็นต่อการขาย วัตถุดิบที่มันมีอายุสั้นก็ควรจะลดหรือว่าหยุดการสั่งซื้อเน้นจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะเพื่อลดการสูญเสียจากสินค้าคงเหลือแล้วอีกอย่างนึงนะผลกระทบอ่ะมันลามไปถึงช่องทาง delivery ด้วยไรเดอร์บางส่วนก็คือเขาก็เข้าไปในแบบพื้นที่น้ำท่วมไม่ได้
0: ไม่ถึงไงเขาไม่รู้จะไปส่งยังไงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมล่ะแล้วก่อนช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าฝนตกไม่หยุดเลยฝนตกต่อเนื่องมาทำให้จำนวนไรเดอร์ที่ออกมารับงานก็ลดลงก็ทำให้บางร้านอ่ะได้รับคำสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มลดลงนะคะแล้วก็บางกรณีเนี่ยพอลูกค้าสั่งซื้อแล้วกลับไม่มีไรเดอร์เข้ารับสินค้าทำให้ยอดขายจากช่องทางdelivery ลดลงพร้อมกับยอดขายหน้าร้านด้วย
0: แต่ล่าสุดเราก็เห็นโบเดอร์แล้วนะผมเรียกเองแล้วว่าโบเดอร
1: ์โบเดอร
0: ์พายเรือเขาไปส่งเลย
1: ไรเดอร์แล้วเป็นโบเดอร์
0: แต่เขาพายเขาไปส่งจริงๆนะ
1: พายเขาไปส่งใช่ไหม
0: โอ้ซึ่งเขาก็ปรับตัวได้เก่งมากนะ
1: มันมีบางจุดบางมีพี่วินมอไซค์อ่ะก็ขับมอไซค์ไม่ได้แล้วแต่เขาก็ต้องทำมาหากินนะเธอ
0: คุณฟังส่งมาบอกว่าเขาเรียกแกร็บโบ๊ทพี่เป้มันไม่ใช่โบเดอร
1: ์โบเดอร์อ่ะเรียกไปโบเดอร
0: ์โบเดอร์ทางนี้หน่อยเดอร์โบเดอร์เดอร์โบเดอร์แต่นะมันก็ต้องช่วยเหลือกันไปเนาะนะครับอะไรที่ทำกันได้ก็ทำกันไปเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะผมเข้าไปซูเปอร
1: ์
0: แล้วผมก็กะว่าเดี๋ยวไปซื้อไข่ไว้ซะหน่อยดีกว่า
1: เป็นซูเปอร์ที่แบบเป็นซูเปอร์แบบแยกออกมาเป็นซูเปอร์ใหญ่เลยหรือว่าเป็นซูเปอร์ในห้างมันต้องแยกกว่าอ๋อซูเปอร์ในห้าง
0: เขาเป็นซูเปอร์ในห้างไปเจอปุ๊บพนักงานก็บอกว่าเนี่ยไข่หมดตั้งแต่เช้าแล้วพี่เป
1: ้
0: คือมาปุ๊บก็หมดปั๊บเลย
1: มาปุ๊บหมดปั๊บของ
0: ตอนน
1: ี้
0: ของมันน้อย
1: เติมของปุ๊บหมดปุ๊บ
0: มันมาน้อยเพราะของมันขาดอะไรเงี้ยบางทีแล้วพ่นแล้วก็เลยถามต่อไปว่าแล้วพวกเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเป็นไง
1: ของสด
0: มาไม่ค่อยเต็มที่พี
1: ่
0: มันมาแบบมากักอ่ะมันมาไม่เต็มอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วมันของมันก็เลยน้อยเพราะงั้นก็อาจจะถ้าเกิดใครไปช่วงเย็นๆหน่อยก็อาจจะไม่มีของแล้ว
1: ก็ไม่รู้ว่าบางโรงงานบางที่เขาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยหรือเปล่า
0: จริงๆเราก็ไม่ได้ถึงขั้นตุนของกันนะ
1: เ
0: พียงแต่ว่าของมันมาไม่พอจริงๆมันน้อยอะไรเงี้ยเขาบอกงี
1: ้นะคะก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นในเร็ววัน
0: ให้มันลงตัวเนาะให้มันแบบว่าเข้าสภาวะปกติอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆนะครับเมื่อวานในฐานะเราเป็นแบบเด็กแบดมินตันเนาะเราก็ตามเชียร์วิวอยู่นะเมื่อวานนี้นะดีฮะก็ปรบมือชื่นชมหน่อยนี่เป็นเหรียญทองนะฮะเหรียญแรกของประเทศไทยเราในฐานะแบดเดี่ยวนะฮะแบดชายเดี่ยวแบดมินตันในแหละนะฮะคุณผู้ฟังโอ้โหเราเพิ่งจะมีโอกาสนะครับเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญแรกของประเทศไทยเราเลยนะนะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็คว้าเหรียญทองมาให้พวกเราได้ชื่นใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรบมืออีกทีด้วยวิววิววิวเอาวิวเก่งมากเก่งมากเมื่อวานนี้เขาตีกับเพื่อนเขานะเพื่อนสนิทกันด้วยแหละตีไปก็น่ารักดีการตีด้วยกันแบบเพื่อนสนิทชิงเหรียญทองอะนะแต่ก็ลุ้นตลอดเลยแปดโมงถึง11 โมงนะครับคุณเป้ครับผมพร้อมอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะฮะกับทีนี้กรีนเวฟครับในเช้าวันสุดท้ายของเดือนกันยายน

มีข้อความส่งมาบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับเป็นวันเกิดด้วยค่ะชื่อคุณเปิ้ลนะฮะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยกันละกันนะครับสุขกายสุขใจร่างกายแข็งแรงนะครับเอาละวันนี้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนาะนะครับก็ผมเห็นหลายๆคนก็เริ่มออกมาได้ใช้ชีวิตละนะครับรถราก็มากขึ้นละนะครับแล้วก็เมื่อวานไปเดินตามห้างอะไรเงี้ยนะก็เห็นคนออกมาใช้ชีวิตนะครับทานอาหารซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็หลากหลายก็เริ่มใช้ชีวิตกันได้บ้างนะครับในส่วนที่แบบว่าพื้นที่ที่มันแห้งไปแล้วเนาะนะครับบางส่วนก็ยังคงแบบว่าอยู่กับน้ำอยู่นะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ขอให้น้ำมันเหือดแห้งลงไปเร็วๆนะพระอาทิตย์วันนี้ก็ช่วยทำงานแล้วนะครับก็อาจจะได้แบบให้มันระหงระเหยเอาไปบ้างเนาะนะฮะก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นเร็วๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนาะนะฮะก็ได้ออกมาใช้ชีวิตกันแล้วนะครับก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ออกมาตอนเนี้ยทำงานแล้วนะฮะหรือว่ายังอยู่กับบ้านหรือว่ายัง work from home อยู่หรือว่ายังแบบว่าไปไหนไม่ได้นะครับก็ส่งข้อความมาบอกกันนะครับว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับออกมาปั่นงานปั่นหัวยุ่งหัวฟูไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันหยุดหลายวันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกกันมานะฮะเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีนะฮะแจกให้สำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้นะครับ

เดตชีวิตกันหน่อยเนาะนะครับว่าเป็นไงบ้างในช่วงนี้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับบางคนก็บอกว่าออกมาขับบอสนะครับตั้งแต่วันที่27แล้วค่ะบางที่ก็มีน้ำไม่มีน้ำก็ไปกันบ้างอะค่ะนะแต่ต้องทำงานลุยน้ำได้ครับพี่เป้ค่ะทำงานตลอดทุกวันงานที่ผ่านมาขับรถฝ่าฝนหนักๆฝ่าแดดออกที่แบบจัดๆอย่างวันนี้นะฮะเพราะว่านักเรียนขยันมาเรียนทำขนมมากค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะตอนนี้ก็กำลังขับรถท่ามกลางแสงแดดจ้าๆไปที่สถาบันสอนค่ะโอ้สุดยอดนะฮะวันนี้ก็จะหัวฟูๆหน่อยเป็นครูอนุบาลเป็นครูการเงินวันนี้ต้องปิดงบการเงินเด็กก็ต้องสอนมือก็ต้องพิมพ์คอมแยกประสาทเก่งมากค่ะโอ้ดีให้กำลังใจตัวเองดีว่าสุดยอดส่งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรนดอมหาครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปสำหรับเช้าวันนี้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
2: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
1: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
2: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
1: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาใส่ตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่ละจ้า
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาท
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเคียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
8: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
9: ใส่ใจตัวเอง

0: Protiva
1: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
0: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
3: ใส่ใจตัวเอง

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ะก็เป็นช่วงๆนะบางช่วงบางตอนชีวิตมันวุ่นวายดีเหลือเกินบางเดือนก็เหนื่อย

0: เดือนนี้เดือนกันยายนเนาะนะครับบางคนบอกว่าขออนุญาตนะคะไม่เรียกเดือนกันยายนได้ไหมคะเรียกว่าเป็นเดือนกันยายนได้ไหมคะถึงให้ขั้นเย็นเลยนะก็ได้อยู่นะเพราะว่าก็หนักหนักอ้วมๆกันนะเย็นกันไปหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ชีวิตเป็นไงบ้างนะครับก็อัปเดตกันอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณเป้เช้านี้กำลังจะออกไปซื้ออุปกรณ์สำหรับมากั้นน้ำเข้าบ้านครับนะอาวุธเตรียมการไว้ดีฮะดีนะฮะเพราะว่าเขาเตือนมาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเขาเตือนไว้ก็ต้องดูแลอย่างจริงจังหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้บอกว่าออกมาทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพี่แป้น้ำท่วมอยู่นะคะแต่มันไม่ได้เข้าบ้านค่ะสงสารทุกคนนะคะแต่ก็ต้องสู้ๆกันนะฮะพวกเราก็ต้องลุยฝ่าน้ำนะออกมากันอะไรเงี้ยนะว่าก็มาทำงานมาใช้ชีวิตเลยแหละนะฮะก็สู้ต่อไปโอ้อันนี้จากระยองนะฮะบอกว่าตอนนี้กำลังเอาน้องปลาออกจากห้องนอนค่ะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนจริงๆนะฮะสู้นะครับส่งใจไปให้กันแล้วกันนะครับอ่ะพี่เป้เรนดอมหาผู้โชคดีนะครับ1ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณอิ๋วครับ
1: ค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยินดีด้วยครับวันนี้รับแล้วสิทธิ์ตะวัน 1,000 บาทครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับช่วงชีวิตช่วงนี้เป็นไงคุณอิ๋ว
1: ยังมีชีวิตรอดอยู่ดีค่ะพี่
0: ยังรอดเรายังรอดมาแล้วก็หัวเราะให้กับชะตาชีวิตของเราได้บ้างเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้นะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
1: วันนี้ต้องอยู่ปิดปีงบประมาณค่ะพี่เป้เพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็จะต้องปิดปีงบอะค่ะ
0: ปีนี้ก็ทุกวันวันสันทุท้ายของเดือนกันยาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องทำกันหมดเลยก็ผมเห็นแล้วมีข้อความส่งมาปิดงบเหมือนกันค่ะปิดงบกันเต้มไปหมดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เหนื่อยหน่อยเนาะวันนี้ก็อาจจะต้องกลับบ้านเลทไหมถึงขั้นนั้นไหม
1: ก็เลทค่ะพี่เป้เพราะว่ามันจะต้องตัวเลขก็คือจะต้องตรงกับที่งบประมาณใช่ค่ะเอาให้เสร็จ
0: โอเคครับเอาเป็นกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะฮะงานก็หนักนะฮะสภาพอากาศก็เหนื่อยนี่แหละชีวิต
1: พี่เป้ตั้งแต่ตอนเรียนคอสองนะคะ
0: อุ้ยแต่ขอบคุณมากคุณอิว love you so much
1: ค่ะ love เหมือนกันค่ะพี่เป
0: ้ love กอดๆนะฮะให้กำลังใจกันตรงนี้แหละนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: เพลงวาดไว้ของโบกี้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากครับป่ะนะฮะได้ไปแล้วกับสิทธิ์ตระหนัก 1,000 บาทยินดีมากๆครับผมขอบคุณทุกข้อความนะครับวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับพี่น้องนะฮะขอบคุณสำหรับทิปอัพทูมายรับบริการรถไฟฟรีที่ทิปอินชัวร์นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วย

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: การมีถุงขยะดีๆเอาไว้ใช้มันคือชีวิตเราจะดีมากนะคุณผู้ฟังถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับเขาเปิดตัวระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปสมัครเป็นสมาชิกกันนะครับเพราะว่าอะไรพอสมัครสมาชิกวันนี้นะครับสมาชิกใหม่รับทันทีนะฮะ200คะแนนเห็นไหมคุ้มเลยล่ะพร้อมมีคูปองส่วนลดนะฮะอีก100บาทและที่สำคัญตรงนี้ครับทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนพอเราสะสมคะแนนได้นะฮะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาไปช็อปต่อได้ทันทีคุณผู้ฟังมันดีตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเอามาสะสมคะแนนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะฮะจะไปซื้อผ่านช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือจะซื้อผ่านทาง Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee LazadaTikTok Shop ได้เหมือนกันนะครับเว็บไซต์ของ championbags.com ก็สามารถทำได้นะฮะสะสมได้เหมือนกันนะครับสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ที่ @championbags นะครับ bag มี s นะครับก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้น Champion Club ครับสมัครเหอะนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับสมัครได้เลยนะครับที่ LINE OA @championbags bag me s

0: S นะครับคุณผู้ฟังสะกดนะ C H A M P I O N B A G S นี่นะฮะเข้าไปสมัครคุณผู้ฟังแอดไลน์แล้วสมัครเลยนะครับแล้วก็รีบโหลดรีบสะสมคะแนนกันนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมกับบิวกิ้นด้วยคุณผู้ฟังนะฮะก็ตามฟังพี่เป้ไว้นะฮะที่กรีนเว็บนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมตรงไหนและทำยังไงถึงจะได้ไปสนุกสนานกับบิวกิ้นนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูสมัครสมาชิกซะ
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโล

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดเลย
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ซฟี
1: แอลเจ้าหน้าที่บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: มาเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้ว
2: ติดตามกันหน่อยนะคะตอนนี้คือเมื่อเช้ามาก็รถเยอะขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าม
1: ากมาได้ทันมากจริงครับเพราะเมื่อเช้านี่มาในบนทางด่วนนี่คือเต็มไปหมดแล้วฮะ
2: ใช่ๆนะคะแต่ว่าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีอยู่เน
1: า
2: ะที่แบบยังปิดอยู
1: ่ยังหยุด
2: ๆนะคะสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะคะเขาก็ประกาศเรื่องของการปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราวเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะรวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การสอบปลายภาคเรียนที่1ปี2569นะคะก็ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้นะคะมันก็จะมีพื้นที่แบบที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตนะมีคลอง3วาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงนะคะสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4นะคะซึ่งทางโรงเรียนเขาก็จะจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังเนาะสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตอันนี้เขาก็ให้ทางผู้อำนวยการเขตเนี่ยพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะในเรื่องของการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะติดตามประกาศเนาะจากโรงเรียนในสังกัดกทม.แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเราว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอ่ะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นไลน์กลุ่มอะไรอย่างงี้ด้วยอยู่แล้วไหม
1: เขาจะได้คุยกันเน
2: า
1: ะตรงนี้เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไง
2: นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆบ้านที่อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็คือออกมาลำบาก
1: เดินทางยาก
2: ไม่ได้เดินทางยากแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในเขตที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูโดยภาพรวมทั้งหมด
1: นี่เพื่อนผมหลายคนเขาก็ออกจากบ้านมาแล้วนะก็ต้องทิ้งบ้านละแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยในบางที่มันคือเขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วแล้วบางที่ก็คือไฟฟ้ามันดับแล้วด้วย
2: นั่นไง
1: ก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยก็ยังคงยากลำบากกันอยู่นะฮะช่วงนี
2: ้ใช่แล้วนะคะอ่ะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังสังเกตกันไหมเรื่องของผนังบ้านที่เราเห็นอยู่ทุกวันอะผนังบ้านเราดูอยู่มันก็ยังดูดีอยู่นะแต่ว่าพอผ่านหน้าฝนไปสักพักนึงอะปัญหามันจะเริ่มละพลุพลุโผล่ออกมาก็คือไม่ทันตั้งตัวนะสีโป่งพองบ้างลอกล่อนแตกร้าวบางทีเอามือไปลูบๆแล้วมันมีฝุ่นขาวๆติดมาที่มือเรียกว่าฝุ่นช็อกคือต้นเหตุหลักๆมันก็คือความชื้นกับสีเดิมที่มันก็เสื่อมไปตามเวลานะคะก็ต้องเตรียมรีโนเวทบ้านกันแบบยกใหญ่เนาะใครที่กำลังมีแพลนนะคะคือนอกจากเลือกทาสีบ้านที่ถูกใจแล้วมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะนั่นก็คือสีรองพื้น
1: สีรองพื้นสำคัญนะ
2: นะคะดูแลบ้านรีโนเวทบ้านทั้งทีก็อย่าลืมนะเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะที่มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่แล้วก็สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์นะคะที่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราเพราะว่าสีรองพื้นน่ะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคุณผู้ฟังในการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนที่เราจะลงสีจริงนะคะโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านที่ผ่านการใช้งานมานานแล้วอะ
1: ค
2: ือพื้นผิวเดิมอะมันก็อาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าการเลือกสีรองพื้นให้เหมาะพื้นผิวแล้วก็สภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญเลยที่ช่วยให้บ้านสวยได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือว่ารีโนเวทซ้ำบ่อยๆนะคะจบทุกปัญหาโปรรีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะ
1: ผมเคยทาสีบ้านไงทาสีบ้านตอนนั้นที่ทาเล่นๆตอนช่วงโควิดอ่ะก็เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่มีความรู้ตรงนี้น
2: ะ
1: แล้วก็ไปซื้อสีมาทาเลยปรากฏว่ามันไม่
2: เธอไม่ลองพื้นเลยหรอ
1: ไม่ได้ลองตอนนั้นไม่รู
2: ้
1: ก็ทาเข้าไปเอาสีเก่าออกใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็ทาเข้าไปเอ๊ะสีมันดูแปลกๆเว้ยมันซึมแปลก
2: ๆมันซึมแปลกๆออกมาแล้วดูแล้วไม่น่าใช
1: ่ต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มอ๋อต้องมีรองพื้นนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเราก็ว่ากันไป
2: เนาะมันจะต้องเลือกกันซะหน่อย
1: ครับ
0: โดย The Goodie มาแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes ดีเจเป้
1: วันนี้วันพุธนะฮะวันพุธสุดท้ายของเดือนแล้วก็เป็นวันพุธสุดท้ายที่เป็นวันที่30นะฮะของเดือนด้วยนะครับก็นะฮะวันพุธสุดหิวใจครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เราก็จะมาหิวใจให้กันและกันเนาะนะครับวันนี้ใครที่มีเรื่องอะไรที่อยากจะระบายนะครับมีความทุกข์ความหม่นหมองนะฮะความเศร้าใดๆนะครับหรืออยากจะเติมกำลังใจนะฮะส่งข้อความหากันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราเลือกเพลงฟังไปด้วยกันนะครับวันพุธสุดหิวใจขอหิวใจด้วยเพลงแรกนะครับเพลงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะอยู่ข้างๆกันตรงนี้เราจะไม่ไปไหนนะคุณผู้ฟังเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันแค่อยู่ข้างๆก็ช่วยได้แล้วนะมันช่วยเยียวยาในความรู้สึกได้ล่ะนี่คืออยู่ได้ไหมนะฮะซาซ่ากับบาร์เบอร์เกอร์ครับ

ขอบคุณนะฮะส่งรายชื่อเพลงมานะครับมาฟังด้วยกันเนาะแล้วก็ฮิวใจไปด้วยกันนะครับข้อความนี้เขาเลือกเพลงของพี่เบิร์ดไว้นะครับก็ถ้าเหนื่อยถ้าล้าถ้าอ่อนแรงพักเอาแรงสักนิดนึงแล้วก็คงจะลุกขึ้นสู้ต่อได้เพลงที่ชื่อเพลงว่าพักตรงนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเนื้อหานะฮะเพลงนี้เขาเขียนเอาไว้ว่ารักคนนี้ดีกว่านะแต่มันไม่โอเคมันไม่ลงตัวก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงนี้แหละครับ

พักแล้วหายเหนื่อยจริงๆนะสำหรับเพลงนี้นะครับมีข้อความนึงบอกว่าพี่เป้มีเพลงมีเธอของพี่ปุ๊อัญชลีหรือเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงเพราะที่ให้กำลังใจดีมากๆอีกเพลงนึงเลยนะนะครับพี่เป้ก็ไปค้นเมื่อก่อนเคยมีนะฮะแต่ณวันนี้น่าจะติดเรื่องของผ้าป่าแหละคุณผู้ฟังนะฮะแต่พอดีมันมีเพลงมีเธอนะครับที่เป็นป๊อปปองกูลกับโรสลินทริปเนี่ยนะฮะเคยคัฟเวอร์เอาไว้คุณผู้ฟังลองฟังเป็นเวอร์ชันนี้แทนนะครับมีเธอครับมีเธอเอาจริงแล้วการมีใครสักคนเนาะมันเป็นเรื่องของความอุ่นใจนะเอาจริงไม่เคว้งคว้างไม่เดียวดาย

ป็นอีเวอร์ชันหนึ่งที่น่าฟังมากๆนะนะครับมีเธอโอเคข้อความต่อไปครับท้อค่ะพี่เป้แต่ต้องฮึบค่ะมีคุณแม่ที่ต้องดูแลต่อถึงแม้จะทำงานอีกไม่กี่เดือนก็จะไม่มีงานทำก็ตามครับพี่เป้โอ้แต่ละโอ้สู้ๆนะสู้ๆอันนี้สู้อย่างหนักเลยเนาะพ่อต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะฮะขอบคุณกำลังใจจากพี่เป้และกรีนเวฟนะคะนะฮะขอเลือกเพลงหายใจแล้วไปต่อค่ะฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องฮึบสู้ต่อไป

0: ีข้อความส่งมาบอกว่าพี่แป้ฝากบอกคุณเมื่อกี้ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะโหน่ารักมาก
1: ก็แค่ต้องหายใจแล้วไปต่อ
0: ให้กำลังใจคนที่กำลังจะตกงานจากคนที่ตกงานไปแล้ว3ปีก็ยังมีน้ำใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันแบบนี้น่ารักมากนะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะในวันนี้นะครับที่เราฟังเพลงหิวใจไปด้วยกันนะครับพี่เป้ไปเจอเพลงอยู่เพลงนึงครับชื่อเพลงว่าโลกที่แบกไว้นะครับจากมนัสวีนะครับโอ้เพลงนี้ก็ความหมายดีมากๆนะครับลองฟังกันดูไหมบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะแบกหรอกเนาะแต่ด้วยภาระหน้าที่ก็ทำให้เราต้องกลายเป็นเดอะแบกแต่บางคนก็จำใจต้องแบกชีวิตมันเลือกยากจริงๆครับ

ังแล้วบางทีวางไว้บ้างก็ได้เนาะแบกไว้บางทีมันหนักวางบ้างอะไรบ้างนะฮะจะได้พักเหนื่อยพักหายใจแล้วก็ฮึบกันต่อไปนะครับข้อความอีกหนึ่งข้อความบอกว่าพี่เป้คะขอเพลงให้สามีได้ไหมคะเพลงขอบคุณที่รักกันของโปเตโต้นะคะคือในวันที่เราตกงานตั้งท้องบ้านคุณพ่อคุณแม่น้ำท่วมค่าซ่อมเยอะมากๆสามีแค่พูดว่าไม่เป็นไรเขาจะช่วยทุกอย่างเราคือครอบครัวเดียวกันโอ้โหนะคือตอนนี้ร้องไห้หนักมากๆเลยครับพี่เป้คะโอ้ร้องไห้ปลื้มใจเนาะมีคุณสามีที่ดีนะครับแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีแบบนี้โอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับจับมือกันไว้แล้วเดินกันต่อไปประคองกันไปประคองกันไปครับ

ส่งข้อความมาบอกว่าผมฟังแล้วนี่แหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงครับพี่เป้ก็จริงเนาะดูแลกันไปแบบนี้นะครับน่ารักมากนะครับไปที่ข้อความต่อไปนะฮะเพิ่งสูญเสียน้องหมาที่อยู่ด้วยกันมา11ปีเมื่อวานนี้ครับตอนนี้ยังไม่สามารถทำใจได้ไม่สามารถฮีลใจได้ทั้งผมและภรรยาเลยพี่เป้ช่วยเปิดเพลงอะไรก็ได้ให้กำลังใจให้พวกเราให้กับภรรยาผมด้วยนะครับโหผมก็ผ่านประสบการณ์นี้มานะเพราะผมก็เลี้ยงน้องหมาของผมมาเนี่ยชื่อฟออูเนาะอยู่ด้วยกันมา13ปีแล้ววันที่ต้องจากกันไปโอ้โหร้องไห้หนักมากคุณผู้ฟังไม่เคยร้องไห้หนักอย่างนี้มาก่อน3วัน3คืนร้องแบบร้องจริงจังแบบร้องแบบเหมือนใจจะขาดอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะความรู้สึกสูญเสียนะฮะณตอนนั้นวันนั้นนะครับก็เข้าใจในความรู้สึกกันนะครับก็เดี๋ยวเวลามันจะช่วยเยียวยาเนาะแล้วก็มันก็มีความคิดถึงอยู่เสมอซึ่งผมก็มองว่าความคิดถึงเป็นเรื่องดีนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคิดถึงเมื่อเขาสูญเสียไปแล้วนะมันจะดูเศร้าๆใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีความรักความผูกพันแล้วก็อยู่ดูแลกันมาอะไรเงี้ยนะครับก็มองไปมุมที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีใจที่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันมาเลี้ยงเหมือนลูกนะเก็บไว้ครับเก็บสิ่งดีๆเก็บความน่ารักความน่าชังแสนซนความแสนรู้อยู่ในใจของเราเนี่ยพอพูดถึงเนาะผมก็ยังนึกหน้าเขาออกอยู่ตลอดเวลาชอบเล่นกับเขาแบบไหนอยู่ด้วยกันแบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของเราอีกแบบนึงครับ

ความที่บอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วจะร้องอ่ะพี่เป้ร้องได้เลยนะคุณผู้ฟังแสดงว่าเราก็ยังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่มันยังติดค้างร้องออกมาปล่อยออกมาเหมือนได้ระบายนะครับแล้วมันจะโล่งขึ้นแล้วเราก็จะได้ฮึบต่อไปได้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเก็บไว้นะฮะจากคุณสามซูเปอร์แก๊งครับ มาที่ข้อความต่อไปนะครับตอนนี้น้ำท่วมบ้านสูงระดับเอวเลยค่ะลำบากมากแต่ก็สู้ไหวค่ะตอนนี้รอแค่เวลาน้ำลดลงให้อยู่ในระดับที่ไม่ลำบากเหมือนตอนนี้อยากฟังเพลงฟ้าเปลี่ยนสีของคุณโรสนะครับโอ้เป็นข้อความที่อ่านแล้วดูเข้มแข็งมากนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่หนักมากนะครับส่งกำลังใจไปรัวๆนะครับปรบมือให้กับความใจสู้ความแข็งความแกร่งนะครับเก่งมากครับเก่งมาก

0: อยู่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าฟังเพลงนี้ไปแล้วก็ร้องตะโกนตามโรสไปด้วยนะฮะนะฮะมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยออกมาอีกแบบนึงไงนะฮะแล้วก็มีคนผู้ฟังบอกว่าพี่เป้คนที่ร้องเพลงนี้ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันนะกันทั่วหน้าจริงๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอานะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปเดี๋ยวมันต้องผ่านไป
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โอ้อ่านเจอข้อความนี้ก็หนักมากนะครับคุณผู้ฟังต้องให้กำลังใจกันหน่อยเดือนนี้หนักมากครับพี่เป้หย่ากับสามีธุรกิจล้มละลายพ่อแม่มีปัญหาโอ้ก็หนักมากนะครับแค่ไม่กี่คำไม่กี่ประโยคที่ส่งมาบอกกันเนี่ยนะครับโอ้โหก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทนะฮะของชีวิตที่เราต้องฝ่าฟันแล้วกันนะครับให้กำลังใจหนักมากนะฮะกอดๆครับกอดๆ

0: เป็นบทหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราจะต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้นะครับคุณผู้ฟังสู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็จับมือแล้วบีบกำลังใจนะฮะบีบมือบีบใจไปด้วยกันนะครับฟังเรื่องคนอื่นเรื่องโดนจ้างงานออกของผมเบาไปเลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันนะครับโอ้น่ารักมากขอบคุณมากเช่นกันนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันแบบนี้นะครับนะฮะสู้พวกเราต้องสู้เนาะสู้ไว้นี่แหละอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะตะโกนมันออกมาบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังนะฮะในเหมือนให้กำลังใจตัวเองเนาะนะครับเท่าที่จะทำได้นะอ่ะขอเบรกนะฮะช่วงหิวใจแป๊บนึงนะครับเพราะว่านี่คือ debut track นะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่นะฮะจากน้องโอบส่งมาให้เราได้ฟังกันชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace

0: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ข้อความนี้บอกว่าช่วงนี้ชีวิตมีปัญหาทางที่บ้านทั้งที่ทำงานเหมือนกันพี่แป้นะฮะได้ฟังเพลงได้ฮิวใจกันไปวันนี้นะครับก็มีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณเช่นกันนะครับที่บอกกันนะครับก็หวังใจไว้นะครับว่าเราก็จะได้ฮิวใจไปด้วยกันเนาะนะฮะฟังกันไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฮึบสู้ไปด้วยกันนะครับปิดท้ายด้วยข้อความนี้ละกันนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะขอส่งเพลงอย่าเสียใจคนเดียวให้กับทุกคนที่กำลังเจอเรื่องยากๆอยู่นะคะผ่านมาหลายวิกฤตเหมือนกันเราก็เข้มแข็งสู้กันมาได้ทุกครั้งนะฮะมันทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็เก่งขึ้นนะครับนี่เขาฝากมาบอกกับทุกคนแบบนี้เราอยู่ด้วยกันครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเสียใจคนเดียวเนาะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ปกติเราก็ใช้ชีวิตแบบว่าเออใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะตอนนี้ขอเป็นแบบใช้แล้วแยกบ้างไหมเออใช้แล้วแยกนะแยกมันออกมาแยกออกมารีไซเคิลกันนะครับเข้าสู่ระบบของเรามานะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับการแยกขยะนะครับแล้วก็จะส่งต่อยอดเป็นมูลค่านะครับไปสนับสนุนการดำเนินงานนะฮะของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกันนะครับฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังใช้แล้วทิ้งพอเหอะมาใช้แล้วแยกกัน
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะครอบครองรถยุโรปนี่ไง BMW แล้วก็ Mini นะครับราคาคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับวันที่1 2 3 4 4วันด้วยกัน1 2 3 4ตุลาคมนะครับเดือนหน้าที่จะถึงนี้แหละนะครับก็คือพรุ่งนี้ละเริ่มต้นที่วันแบงคอกนะครับชั้น G Zone The Story นะครับคุณไปที่งานนะครับไปเจอกับมหกรรมรถ BMW แล้วก็ Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาคัดสรรรถที่ Used นะของ BMW Group ประเทศไทยมาป้ายแดงไม้น้อยนะครับป้ายขาวราคาดีกับงาน BMW and Mini Used Car Expo นะฮะในธีม Oktoberfest นะครับเรียกว่าเป็นขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเขาขยายการรับรองคุณภาพนะฮะบนมาตรฐานระดับโลก Extended Warranty 1ปีเห็นไหมเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับการขับขี่ทุกเส้นทางนะครับพิเศษสุดๆนะครับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมรับ iPhone 18ไปเลยคุณผู้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลาดงานนี้ยังขอรับข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับที่ BPS แล้วก็ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นช่วงเวลาที่แบบอุ๊ยหารถอยู่อยากได้รถยุโรปในฝันนี่ไงไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะครับ BMW and Mini Used Car Expo นะครับให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษจริงๆครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
12: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: สบายคอคอกเซฟราคาเครื่องคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์ 1 2 3
8: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: ClubInspire Day
10: Annabelle Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
13: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: คุณฟังกรีนเวฟเก่งจังเลยอ่ะ
15: ทำไมอ่ะ
14: เขาส่งมาบอกว่าพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดของกรีนเวฟครบรอบใช่ไหม
15: อ
14: ๋
15: อใช่
14: เห็นไหมพวกเรายังจำไม่ได้เราลืม นี่เขาทักมาเราก็นึกออกเลย หนึ่งตุลาคม วันครบรอบเนาะของกรีนเวฟ
15: กี่ปีนะ
14: คาดว่าน่าจะ
15: ไม่เอาคาดเอาชัวร์ไม่เอาคาดว่า
14: คำถามนี้ฉันควรถามเธอมากกว่าว่าเธออยู่ก่อนฉัน
15: แบบเดียวเอง
14: ก็เธอก็ต้องนับได้สิ
15: ทำยังก็อยู่ห่างกันมาเป็น10ปี
14: หลายปีนะ
15: หลายปี
14: ไม่ถึง10ปีแต่ก็หลายปีอยู
15: ่ไม่แป๊บเดียวประมาณ 2-3 ปี
14: ไม่แป๊บหรอกคาดว่า
15: เอาคาดว่าอีกแล้ว
14: อยากตอบไงอยากตอบ
15: เราถ้าเรายังไม่ชัวร์เรายังไม่ต้องตอบก็ได
14: ้แต่
15: เอาเป็นว่าพรุ่งนี้
14: พอเอาทีมงานเขาจะมาบอกว่ากี่ปีเงี้ยเหรอ
15: เราต้องบางทีเราอาจจะต้องขวนขวายหาข้อมูลเองบ้าง
14: แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่า35ปีจริงปะเนี่ยคุณผู้ฟังรู้ขนาดนั้นเลยเหรออ
15: ้าวคุณผู้ฟังเขาแบบว่าบางทีเราเพิ่งพาคุณผู้ฟังไง
14: ไม่แล้วเป็นตัวเลขที่ผมคาดไว้เมื่อกี
15: ้เหรอ
14: จริงๆที่ผมกำลังจะอ้าปากพูดแล้วคุณไม่ให้ผมพูดอ่ะ35ปี
15: 35ปี
14: คาดไว้ว่าน่าจะ35ปี
15: นะพรุ่งนี้นะ
14: ไม่ชัวร์บอกเลยไม่ชัวร์
15: คุณผู้ฟังอ่ะชัวร์แน่นอน
14: จริงเหรอคุณผู้ฟังจะมารู้กว่าเราเหรออ
15: ้าวบางทีคุณผู้ฟังเราก็เพิ่งพาคุณก็เพิ่งพาคุณผู้ฟังเขาอยู่บ่อยๆ
14: ตลอดไม่ใช่บ่อยๆ
15: ไม่ใช่บ่อยๆด้วยตลอดใช้คำว่าตลอดด้วย
14: อ๋อเขาบอกพี่อ้อยพี่อันบอกเมื่อเช้า
15: อ๋อเหรออ
14: ๋อโอเคพอถ้าพี่อ้อยบอกก็น่าจะเชื่อถือได
15: ้อ่ะเชื่อถือได
14: ้แต่ถ้าพี่อันบอกนี่ก็
15: เชื่อถือได
14: ้ฟังหูไว้หูก่อน
15: พี่อัน
14: ไม่พี่อันคนเรื่องเยอะไง
15: หมายความว่าไงอ่ะ
14: ไม่ใช่เขามีเรื่องในหัวเขาเยอะ
15: อ๋อเธอพูดให้มันครบหน่อยสิ
14: บางทีเขาอาจจะพลาดอะไรบางอย่าง
15: พูดไม่ครบความหมายมันเปลี่ยนนะ
14: เหรอคุณฟังท่านนี้ขิงมาก35ปีแน่นอนค่ะกรีนแวบเริ่มมาปี2534ค่ะตายแล้ว34คุณรู้ได้เหรอฮะ
15: คุณรู้ฟังกรีนแวบว่าเราอยู่แบบเหนียวแน่นกันมานานมากจริง
14: เออสุดจริงๆอ่ะเพ่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย
15: มีผลนะ
14: มีผลอะไร
15: มีผลต่อหน้าที่การงานนะ
14: ไม่เกี่ยว
15: สั่นคอนนะเราสองคนเนี่ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะมาบอกแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14: ล่วงหน้าพรุ่งนี้มาเบิร์ธเดย์กันหน่อยนะคุณผู้ฟัง
15: ค่ะอ่ะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังผ่านไปสักประมาณเดือนนึงแล้วเนาะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยที่เนปาล
14: อ๋อ
15: เออ
14: คุณล่าสุดผมเพิ่งเห็นนะ
15: อันไหนอ่ะ
14: มันมีถล่มมาเหมือนกันนะอีน้ำไออ
15: ๋ออ่าอ่า
14: ใช่ป่ะน้ำมันสะสมแล้วแบบ
15: ด้วยทั้งเนปาลด้วยทั้งอินเดีย
14: ไม่กี่วันนี้เองอ่ะ
15: เออนะคะแต่ว่าหลังจากที่ครั้งนั้นที่แบบครั้งใหญ่แรงเลยอ่ะเออหลายพื้นที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะเรื่องของผู้ที่สูญหายแล้วก็คนที่เสียชีวิตคือก็มีรายงานแหละเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาแล้วก็ระบุตัวผู้ที่เสียชีวิตนะคะพอดูจากข้อมูลของสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลแล้วบอกว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตที่กู้ร่างขึ้นมาแล้วนะคะก็1,453รายนะคะยังมีคนที่สูญหายอีกเยอะมากนะ 5,600 กว่าคนนะคะมีเพียง112ศพที่ส่งมอบให้ครอบครัวแล้วก็อีก 1,333 ศพก็คือต้องฝังไว้ชั่วคราวก่อนนะเพื่อรอการระบุตัวตนค่ะคือรัฐบาลเขาบอกเลยว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมในท้องถิ่นนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนโลกนะคะถึงความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นมากก็มีการเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนการฟื้นฟูนะคะคือเขาต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศในรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกนะคะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งนะคะที่ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่แค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมันก็ไปถึงแบบประเทศเพื่อนบ้านด้วยประเทศใกล้เคียงด้วย
14: มันกระทบเนาะเหมือนเป็นห่วงลูกโซ่อะไรสักอย่างนี่แหละ
15: นะคะ
14: ทางนี้ปลานี้ทางนี้ก็ต้องตามดึงกันไปนี่แหละ
15: เหมือนง่ายๆอย่างเรื่องของหมอกควันพิษ
14: มันก็ลอยมา
15: จากควันไฟป่าเงี้ย
14: จากฝั่งนู้นมาบ้านเราเงี้ย
15: เผาที่ประเทศนึงมันก็ไม่ได้แค่วนอยู่ในประเทศนั้นเพราะมันลุกลามก็คือข้ามพรมแดนก็เดือดร้อนกันหลายประเทศนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีน้องแมวนะคะวันนี้ Green Wave ของเรามีอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆมาแนะนำกันด้วยนะคะกับ Regalos ค่ะ Regalos เป็นอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวนะสูตร Holistic Complete and Balance อาหารแมวอาหารเกรดพรีเมียมนะคะที่ให้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็สมดุลพร้อมดูแลสุขภาพน้องแมวแบบองค์รวมนะคะคือเรียกได้ว่าอาหารเม็ด Regalos เขาดูแลครบเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดหางเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยกรดอะมิโน11ชนิดรวมทอรีนช่วยดูแลสมองดวงตาและหัวใจนะคะพร้อมน้ำมันปลาแซลมอนที่อุดมด้วยโอเมก้า3ช่วยดูแลผิวหนังและเส้นขนนะคะยังมีฟอสด้วยนะพรีไบโอติกจากธรรมชาติช่วยดูแลระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนะคะมีสารสกัดจากยักษ์คาช่วยลดกลิ่นมูลแล้วก็ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามที่มีกลูโคสามีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกและข้อต่อพร้อมกับซูเปอร์ฟู้ดจากผักและผลไม้5สีนะคะใครที่กำลังมองหาอาหารเม็ดดีๆให้กับเจ้าเหมียวของเราก็ลองดูนะ Regalos อาหารเม็ด Holistic Complete and Balance ดูแลครบตั้งแต่หัวจรดหางค่ะ
14: ครับ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

มีคนบอกว่าฟังพี่เป้ค่อยคลายเครียดหน่อยคือฟังแต่ข่าวน้ำท่วมมันเครียดมากพี่เป้ที่บ้านนะน้ำลงไปหน่อยนึงเองนะแต่ก็ดีใจละจริงพี่เป้เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยคุณผู้ฟังคือเราก็ดูข่าวเสพข่าวเนาะแล้วมันก็ซึมเข้าไปในหัวโดยที่เราบอกว่าไม่รู้ตัวไงคือว่าปรากฏว่าข้างในเราเครียดเนาะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆนะคือเราก็ง่วงแล้วง่วงแล้วก็ไปนอนดีกว่าไม่หลับหัวมันวิ่งวิ่งนอนนอนน้อยเลยครับคุณผู้ฟังโอ้ยกว่าจะไปหลับได้นี่นู้นแบบแถวตีสามอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนอ่ะผมว่ากว่าจะได้นอนอ่ะแถวตีสามอ่ะ

พี่เป้เคยเปิดเพลง Miss Call นะครับที่ Good Mood เอามา cover ทำดนตรีใหม่ให้ฟังไปบ้างแล้วนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังเนาะฟังไปพร้อมกันนะฮะว่าชอบไหมในเวอร์ชันนี้อึ๊บซาวมันหนักแน่นดิ Miss Call ครับ Miss Call

พลงนี้ชื่อเพลงว่ามิสคอร์แต่ที่บ้านหนูอะมิดคอร์ครับพี่เป้โอ้โหถ้ามันท่วมขนาดนั้นก็โหดเกินเนาะเอาใจช่วยนะครับพี่เป้ครับเมื่อคืนน้ำเพิ่งลงค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเพิ่งเสร็จค่ะเนี่ยหมดแรงแล้วค่ะ 5-8 อย่าตกเยอะนะคะไม่ไหวจะล้างแล้วจ้านะโอ้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cafe Nightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแม่

0: วงเคลียร์นะฮะเพลงนี้คาวานาไลฟ์ครับสบายดีหรือเปล่า
1: คาวานาไล
2: ฟ์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่า
0: มาได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้นะครับวันนี้จะพาไปทายเพลงแบบปีลึกๆหน่อยลึกๆนิดนึง เพราะฉะนั้นศิลปินช่วงที่ผ่านๆมาข้ามไปก่อนเอาลึกๆเลยนะปีลึกปีลึกนะฮะเพลงนี้คือเพลงอะไรตั้งใจฟังครับ1 2 3โอ้ยเป็นไงปล่อยไปเยอะเลยนะนี่นึกออกยังนึกออกยังอีกทีนึงอ่ะลองดูปีลึกมากนะครับเพลงนี้ทายได้ไหมเนาะ
1: Green Wave
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีคนตอบถูกนะไม่น่าเชื่อเพราะเพลงมันปีลึกมากนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วมีคนบอกว่าถ้าคนที่เขาตอบถูกเนี่ยเขาคงลึกที่สุดของปีเหมือนกันแหละพี่เป้ลายเนาะอ่ะเดาๆเหมือนเพลงปุ๊บปั๊บเธอแหละคือปุ๊บปั๊บอย่างนี้แหละของนกแร่นะเออคางคกล่าเริงเลยไหมพี่เป้ไม่ใช่หรอกสบายดีหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะฮะยอมวันนี้ลึกเกินบางคนบอกลึกมากไปยิ่งกว่าก้นมหาสมุทรแปซิฟิกอีกยอมครับพี่เป้ฟังเฉลยดูแต่เพลงนี้น่ารักดีนะเมื่อกี้ปล่อยไปคืออย่างนี้ใช่ปะ อ่ะฟังเต็มๆครับเพลงใครหนอแต่พี่เป้ร้องตามได้นะเพลงนี้ต่อให้ปีลึกก็ตามเป้เก่ง

0: เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพลงเนี้ยก็มันลึกนะปีนลึกมากพอบอกว่าเป้เก่งคุณผู้ฟังเถียงกลับมาเป้เก่งหรือเป้แก่ว้ายโหดร้ายนี่แน่นี่คือเพลงของพี่ปั่นนะฮะพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับชื่อเพลงว่ามีคนมากมายมีคนมากมายนี่คือชื่อเพลงครับผมมีคนตอบถูกนะฮะเก่งมากเก่งที่สุดเก่งจริงๆนะฮะก็ต้องให้เขาแหละเนาะนะฮะขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ฟังไปด้วยกันนะครับถนนสายนี้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.คุณผู้ฟังวันนี้ขอตัวเอาหัวไปนอนซะหน่อยนอนไป3 ชั่วโมงเองวันนี้บ๊ายบายครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่ Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: สดชื่นสดชื่นไม่อ่อมไม่ยมมี
2: ่เอาดีๆเออ
3: เล็งตาสู้อยู่
2: เ
3: นี่ยสวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะพี่โบ
3: ดีเจน้องโบมาแล้วนะครับ
2: ดูน่ารักเลยดีเจน้องโบ
3: ง่วงยังเลยอ่ะบอกตรงๆเลยวันนี้ง่วงง่วง
2: ง่วงใช่ไหม
3: ใช่
2: ถ้าง่วงเราก็ต้องงีบ
3: ได้เลยเหรอ
2: ไม่แน่ใจลองทำดูก่อนก็ได้
3: เดี๋ยวหาช่วงจังหวะแบบ
2: ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันรู้เองแหละ
3: เดี๋ยวช่วงสักสี่เพลงยาวขออนุญาตนะ
2: ให้รู้กันว่าถ้าสี่เพลงยาวๆหรือแบบสี่เพลงขึ้นอะไรเงี้ย
3: ใช
2: ่นั้นคืองีบอยู
3: ่ถ้าเห็นก้มหน้าไปอย่างเงี้ย
2: อ
3: ย่าทักอะไรเข้ามาอย่าทักอะไรเข้ามาเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเอง
2: หลับใน
3: หลังๆไอ้สมัยเรียนเนี่ยผมมีวิธีการนอนเนี่ยผมสามารถนอนแบบนั่งอย่างนี้ได้เลยไม่ต้อง
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่แล้วที่คือหลับได้เลยอ
2: ่
3: ะ
2: โดยที่แบบว่าคุณครูดูไม่ออก
3: ใช่แค่ก้มหน้าลึกนิดหน่อย
2: เก่งมาก
3: แต่ถ้าเงียบขึ้นมาดูเนี่ยเช่นเลยว่าหลับสนิท
2: มันไม่ขนาดนั้น
3: ใช่ใช่ใช่ทุกคนต้องมีเทคนิคแหละสำหรับการนอนในโรงเร
2: ีย
3: น
2: ใช่ไหมล่ะแล้วก็แน่นอนทุกคนก็มาช่วงวัยทำงานแล้วมันก็ต้องมีง่วงเหงาหาวนอน
3: ถ้าวัยทำงานเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมที่คบกันมาตั้งแต่เด็กและทุกวันที่ทำงานใกล้ๆกันเนี่ยไม่บอกแล้วกันเป็นใครเดี๋ยวเสียชื่อ
2: ใช่ใช่
3: นอนห้องน้ำตลอด
2: เออ
3: สมัยที่ทำงานอยู่บริษัทเอเจนซี่ก็คือจะมานอนห้องน้ำของตึกเนี่ยแล้วก็จะเป็นห้องน้ำแบบมีคันโยกอ่ะก็เลยหัววางตรงคันโยกอ่ะเขาบอกว่านอนได้ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันใช้เทคนิคก็คือเอากระเป๋าวางที่เดิมที่โต๊ะทำงานแต่ตัวเนี่ยมานอนในห้องน้ำแต่ผมไม่บอกนะว่าเป็นใครเพราะมันเสียชื่อด้วย
2: ใช่ใช่มันเสียชื่อ
3: ใช่เดี๋ยวเสียชื่อไปถึง EFM ด้วย
2: ก็จริงเพราะว่าเดี๋ยวแบบ
3: ก็อะไรไม
2: ่ก็เลยไม่อยากบอกชื่อ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เดี๋ยวมันเสียไปทั้งคลื่นไง
3: ใช่ใช่มันเสียอ่ะประมาณนี้แล้วกันว่ามีคนทำแบบนี้นะครับ
2: พี่โบเป็นเพื่อนที่น่ารักนะ
3: ดอก
2: ก็คือหน้าครบอ่ะ
3: หน้าครบ
2: เอาติดตามกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่หลายๆพื้นที่นะคะก็โหอ่วมน้ำมากๆแช่กันมาหลายวันอยู่
3: วันนี้เพื่อนผมที่อยู่วินมิวยังอ่วมอยู่เลยอ่ะพี่ต๊อกวินมิวคือหมู่บ้านที่บางนานะครับ
2: ค
3: ือเขาบอกมันมีหมู่บ้านรอบนอกมันมีน้ำมันไหลเข้ามาในตัวหมู่บ้านด้วยมันก็กั้นอะไรกันไม่ทัน
2: ระบายไม่ได้อ่ะเน
3: า
2: ะ
3: เมื่อวานนี้ที่เห็นนะผมว่ายังเกือบถึงล้อรถทั้งวงเลยอ่ะมันสูงมาก
2: สูงมากนะก็คือตอนนี้หลายคนก็เริ่มอาจจะเขาเรียกอะไรมีอาการทางผิวหนังบ้างแล้วด้วยเนาะ
3: แช่น้ำหลายวันเนาะ
2: โอ้โหแช่น้ำสัมผัสน้ำนานๆ
3: ไม่แช่ก็ชื้น
2: อ
3: ะ
2: โอ้ทุกอย่างเลยอะทางกรมการแพทย์เขาก็พูดถึง6โรคผิวหนังพบบ่อยช่วงน้ำท่วมคือมันไม่ใช่แค่ช่วงน้ำท่วมนะเอาเป็นว่าหน้าฝนด้วยเหมือนกัน
3: ช่วงอากาศชื้น
2: นะคะโรคเกลื่อนโรคกลากโรคน้ำกัดเท้าโรคเท้าเหม็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแล้วก็ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลง
3: ระวังสารนังคฉามีกันด้วยนะช่วงน
2: ี้โอ้โหไม่ได้เลยคือช่วงโรคเกลื่อนน่ะมันจะมีลักษณะคือบางคนแบบกลากเกลื่อน
3: มันขึ้นได้หมดด่าไปต้อง
2: โรคเกลื่อนมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นแบบผื่นวงกลมหลายวงมันจะมีขุยละเอียดแล้วสีของผื่นมันจะแตกต่าง
3: ขาวดำๆด่าง
2: ๆมันจะต่างจากผิวหนังบริเวณรอบข้าง
3: เคยเป็นบ่อย
2: หลังหน้าอกจริงปะเนี่ย
3: เป็นดำแขนสมัยก่อนเด็กๆอ่ะ
2: พบได้มากในคนที่มีเหงื่อออกมากหรือว่าจะใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยโรคเกลื่อนถ้าเป็นโรคกลากอ่ะมันจะเป็นผื่นวงที่มีขอบเขตชัดเจน
3: ไม่แน่ใจแล้ว
2: นี่ไงแล้วก็มีขุยมันจะเริ่มจากอาการคันและผื่นแดงก่อนจะลามออกเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆส่วนโรคน้ำกัดเท้าอันนี้มันจะเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังจากความอับชื้น
3: อันนี้ที่เท้าร
2: วมถึงการสัมผัสสิ่งสกปรกในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังมันจะทำให้เกิดผื่นบริเวณเท้าแล้วก็ซอกนิ้วเท้าซึ่งบางรายอ่ะถ้าเป็นเยอะเนี่ยมันจะมีอาการติดเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยนะ
3: มีกลิ่นเหม็นด้วย
2: หรือว่าถ้าเป็นโรคเท้าเหม็นมันจะเกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียบางชนิดบริเวณผิวหนังชั้นนอกนะคะมันจะมีอาการผิวเท้าเนี่ยลอกแล้วกลิ่นมันจะรุนแรงกว่าปกติอาจจะพบหลุมหรือว่ารูพรุนขนาดเล็กบริเวณฝ่าเท้าและง่ามเท้า
3: ต้องขยายเนาะ
2: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกแบบผื่นภูมิแพ้ผิวหนังผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงอย่างที่บอกนะคะ
3: ชีหนูชีหนูเน
2: า
3: ะ
2: ใช่อีกอันนึงเลยที่เป็นโรคที่เตือนกันตลอดแล้วก็ที่เราพูดถึงโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็
3: ค
2: ือโรคชีหนู
3: นี่ไงนี่ไง
2: จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะคุณผู้ฟังบอกโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนนะคะโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญคือเชื้อมันสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ
3: ครับ
2: แล้วมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดิน
3: บางทีเราไม่เห็นตัวหรอก
2: เออได้นานหลายเดือนเลยโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำประชาชนที
3: ่ต้องลุยน้ำ
2: เออจำเป็นอ่ะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีบาดแผลก็มีโอกาสติดเชื้อได้เพราะว่าการแช่น้ำนานๆอ่ะมันจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยมันก็อาจจะเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้นะคะ
3: เขาบอกบางคนมีแผลมีรอยถลอกมีอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปทางแผลได้ด้วย
2: ใช่แล้วนะคะซึ่งถามว่าอาการของโรคไข้ฉี่หนูมันเป็นยังไงก็คือมักจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเออปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังถ
3: ้
2: ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือว่าพบค่าไตผิดปกติมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยากินเองนะ
3: เสียชีวิตได้นะ
2: เออรีบพบแพทย์เถอะแล้วก็แจ้งประวัติการลุยน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อจะได้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเพราะว่ายังพบคนเสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือน
3: เขาบอกความน่ากลัวก็คือมันอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปด้วยไง
2: นี่ไง
3: คนไปแรกๆก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไข้หวัดทั่วไปหรือเปล่านอนก็หายผมมาเคยไปงานศพพี่ที่รู้จักกันด้วยโรคฉี่หนูมาแล้วนะ
2: ใช
3: ่ก็คือมันถึงชีวิตจริงๆอย่าทำไปเล่นไม่ได้นะครับคุณผู้ฟัง
2: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็คือถ้าเกิด
3: ต้องแช่น้ำอาจจะเป็นต้องลุยอ่ะ
2: หรือแบบเดินลุยหลังจากนั้นแล้วก็รีบล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำสะอาดเถอะ
3: ใช่ฮะลองเช็คอาการลองเช็คลองดูตัวเองว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่ารอไปพบคุณหมอเลยดีกว่า
2: ใช่แล้วนะคะหลายโรคอันตรายนะต้องเตือนกัน
3: ใช่แต่จริงๆหลายๆโรคไอ้พวกกากพวกเกลื่อนจริงๆไม่ต้องรอให้หน้าฝนเลยนะผมมาคือเด็กนั้นสมัยแบบชอบเตะบอลนะเนาะขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะ
2: หลับชื้น
3: ทั้งกากทั้งเกลื่
2: อ
3: นเขาขึ้นกันไหม
2: ตอนนี้โอเคแล้วเนาะ
3: ตอนนี้โอเคแล้วไม่ก่อนขึ้นบ่อยจังเลยมันชอบขึ้นที่แขนมา
2: วันนี้ไปออกกำลังกายมาด้วย
3: ใช่ที่เคยเล่าว่าเป็นเลื้อนกวางไง
2: อ๋อเลื้อนกวาง
3: ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าคือแต่ก่อนชอบว่ายน้ำแล้วก็แบบเหมือนกับไม่ได้ถึงกับเป็นนักกีฬาแต่ว่ายทุกเสาร์ที่อะไรเงี้ยหน้าก็จะเป็นดวงดวง
2: เออขาว
3: ๆอ่ะแต่มันไม่ผิวมันไม่ได้เป็นอะไรก็ผิวปกติแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นดวงดวงขาวๆอะไรเงี้ย
2: มันจะมีอันนึงเคยได้ยินไม่รู้คุณฟังเคยได้ยินมันเขาเหมือนแบบเขาเรียกว่ากลากน้ำนม
3: เออผมไม่รู้ผมเรียกถูกผมไปเรียกเลื้อนกวางตลอดเลยอะ
2: เออแต่เรือนกวางก็เคยได้ยินแต่ว่าไม่แน่ใจ
3: เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
2: แตกต่างวันเอออันเดียวกันหรือเปล่า
3: ใช่ใช่แต่พอโตขึ้นแบบป.4 ป.5 ไม่ได้ว่ายบ่อยเงี้ยมันก็ค่อยๆหายไปเอง
2: อันนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม
3: นะคะแต่ว่าช่วงน้ำท่วมก็มีหลายๆโรคที่ต้องระมัดระวังกันเยอะๆนะครับ
2: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองมหานครโอ้วุ่นวายมากมีเรื่องให้เราทำเยอะแยะเลยนะคะบางครั้งเรายุ่งเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเราลืมจ่ายค่าไฟนะคะ
3: มีเรื่องให้คิดเยอะ
2: เออจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยแค่ปลายนิ้วนะคะ MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการให้เสียเวลาเนาะก็แก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได
3: ้
2: ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life
3: เยี่ยม
2: แจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้อง LINE MEA Connect นะคะพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงคุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand นะคะแล้วก็รวมทุกบริการด้านไฟฟ้าที่เว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะสะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟตังค์ในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะคะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณนะคะ
3: ชอบที่เขาก็พยายามจะหาวิธีการอะไรที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดเน
2: า
3: ะ
2: ให้เราได้สะดวก
3: ได้สะดวกขึ้น
2: เพราะว่าเขาเข้าใจไงการใช้ชีวิตคนเมืองอ่ะทุกวันนี้
3: มันสำคัญจริงเรื่องไฟฟ้า
2: วุ่นวายรอบตัวมากๆแล้วเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วเราลืมจ่าย
3: ครับ
2: นะคะ
3: เมื่อมันง่ายขนาดนี้แล้วก็ไปจ่ายให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับ
2: ค่ะนะคะอยู่กับพี่โบนะคะย่อยยา
3: ว วันนี้อยู่กันจนถึงบ่ายสามโมงฮะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลทพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก oh well
6: green wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
7: DJ playlist 55 minutes
8: ดีเจโบ
3: ผมเจอหลักฐานมีคนแอบไปฟ้องพี่เป้บอกว่าเมื่อวานดีเจโบบอกว่าพี่เป้แอบเข้าเว็บพรหับไปดูเขาบอกดีเจแถบนี้ดีเจปอปลา ตกใจเนอะดีเจปออ๋อดีเจปอปลาโอเคผมไม่ได้พูดมีหลักฐานหรือเปล่ามีหลักฐานมาโชว์ผมไม่ได้พูดเป็นพี่ต๊อกหรือเปล่าหรือพี่ปุ้มหรือเปล่าไม่ใช่ผมเถียงข้างๆครูๆสวัสดีนะครับครูฟังเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับ 11:10 นนะครับผมดีเจโบมาแล้วครับผมจุ๊บสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันทำงานวันแรกของใครหลายๆคนหมายถึงว่าเป็นการทำงานที่ต้องมาออฟฟิศนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายๆออฟฟิศที่อาจจะต้อง work from home อยู่บ้านกันต่อไปนะครับไม่เป็นไรเพราะวันนี้เนี่ยขับรถออกมาก็รู้สึกได้เลยว่ารถโล่งก็คือรถเนี่ยเยอะกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ยังคงโล่งอยู่เนาะก็คือไม่ค่อยติดอ่ะคุณผู้ฟังบ่มาถึงตึกรัมมี่ตั้งแต่ 9:40 อ่ะเร็วเร็วแบบเร็วเกินไปเร็วเกินไปมากๆกันนะครับก็เลยไม่ได้กินข้าวก็เลยเดินไปกินอะไรแถวเนี้ยใช้เวลาแบบชิลๆกันไปก่อนนะครับก็เลยรู้สึกว่าวันเนี้ยรถยังไม่ค่อยติดมากแต่ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีคนมาทำงานกันเยอะมากขึ้นนะครับก็ยินดีนะครับที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มน้ำแห้งแล้วสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปก็จะมีเพื่อนโบอย่างเงี้ยอย่างดีเจหลุยครับคุณหลุยพงพันธ์เนี่ยบ้านเขาอยู่วินมิลแถวบางนาก็ยังน้ำยังสูงอยู่เลยครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับก็วันนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นภาวะการแบบไหนก็แล้วแต่น้ำแห้งน้ำลดหรือว่ายังมีน้ำที่เจิ่งนองกันอยู่นะครับสามารถพูดคุยทักทายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้เรื่องออฟฟิศได้หรือว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครส่งมาคุยกับโบได้เลยเพราะวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้จะอยู่ในช่วงของแทนช่วง PU ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่กับโบตั้งแต่11:00จนถึง13:00เลยพูดคุยได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมีอะไรก็ส่งได้ที่ช่องทางนี้นะครับมาดูข้อความกันเล็กน้อยดีกว่าเช้านี้ส่งอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะครับคุณณัฐมนต์บอกว่าลำลูกกาคลอง2ลุยน้ำออกมาทำงาน5วันแล้วโหลุยทุกวันเลยหรอในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่แผ่วเลยค่ะไม่มีหน่วยงานเข้ามาเลยฝากกระบอกเสียงด้วยนะคะน้องโบโอเคลำลูกกาคลอง2นะครับก็ผมว่าต้องมีคนส่งเสียงหรือว่าต้องมีรายงานไปบ้างแล้วแหละนะครับหวังว่าวันนี้จะมีถ้าไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้าไปหวังว่าวันนี้จะมีคนเข้าไปนะครับลำลูกกาคลอง2เด้อนะครับอันนี้คุณณัฐมนต์ส่งมาบอกว่าลุยน้ำมาแล้ว5วันด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณณัฐมนต์นะครับยังต้องออกมาทำงานด้วยเนาะมีหลายๆคนเนาะที่อาจจะยังต้องลุยน้ำออกมาทำงานไม่สามารถขาดงานได้นะครับเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะครับคุณไอ้หนูเล็กบอกดีเจโบอยากเจอหมอเบสจิตสัมผัสต้องทำไงคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่รู้วิธีจะบอกนะครับคุณอัญชลินบอกว่าพี่โบจัดยาวๆเลยดีใจค่ะฟังพี่โบยาวๆเลยค่ะทานอะไรด้วยนะพี่โบวันนี้ทานมาแล้ววันนี้ไปกินข้าวแถวนี้มาคือเดียร์ที่บอกมาถึงเร็วครับไปกินข้าวผัดปูไข่ดาวมาวันนี้จัดมาแล้วอาหารเช้าวันนี้เป็นข้าวผัดปูนะครับใครมีเมนูอะไรน่าสนใจวันนี้ในช่วงก่อนมื้อเที่ยงนี้ลองส่งมาอัปเดตกันได้นะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาตั้งแต่ช่วงพี่เป้นะครับเปิดให้ในชั่วโมงโบแล้วกันนะครับนี่คือหัวใจลัดฟ้าจากพี่มอสปฏิพานปฐวีการ์

นะเป็นน้องแม่อ่ะเคยร้องไหมถ้าใครเคยร้องแบบนี้บอกว่าคุณมีอายุแล้วนะครับผมเพลงนี้สมัยก่อนต้องร้องแบบนี้นะเป็นน้องพ่อนี่นะครับคนยุค90ก็ต้องร้องแบบนี้นะครับวันคุณอีฟส่งมาบอกวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะลูกสาวไปเข้าค่ายสามีพาแม่ไปหาหมอเที่ยงจะออกไปกินเย็นตาโฟทำให้ชีวิตแฮปปี้ยังเลยวันนี้ขอเพลงมันแก้เหงาหน่อยนะคะดีเจโบจัดไปสิคุณอีฟอีฟแอปเปิลบอกเต้นแก้ง่วงเลยพี่โบ11 โมงอีก 17 นาทีอยู่กับโบกับ Green Wave ครับผม

0: นี่คือเช็คลิสต์นะครับงานจากบิลกิ้นนั่นเองคุณอุ้ยบอกว่า90นะแต่ว่าไม่เคย90นะแต่ไม่เคยได้ยินนะเป็นน้องแม่นะครับส่วนอีกคนบอกว่านะเป็นน้องพ่อไม่ได้ดีเจโบน้องพ่อต้องเรียกว่าอาสิครับผมก็ร้องมั่วไปเรื่อยนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะมีหนึ่งข้อความจากคุณกันพิชชาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณโบฟังคลื่นนี้ 106.5 FM มานานแล้วค่ะดีใจมากที่ได้คุยกับคุณโบค่ะดีใจเหมือนกันนะคุณกันพิชชาส่งมาคุยได้เรื่อยๆนะครับมาหมู่บ้านพูนผลนิเวศสะพานแดงคลอง1น้ำยังไม่ลดลงเลยค่ะมีลูกชายพิการและยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับให้กับทั้งคู่คุณกันพิชชามีอะไรทานแล้วใช่ไหมหวังว่าจะมีอะไรทานแล้วช่วงนี้น่าจะยังดูแลตัวเองได้อยู่ใช่ไหมครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าจะดีขึ้นบ้านโบก็อยู่แถวๆตรงคลอง2เหมือนกันแต่ว่าน่าจะอยู่ตรงคนละที่กันนะแต่ว่าไม่ได้ไกลกันมากก็แถวนั้นก็น้ำท่วมจริงๆฮะแต่ว่าก็ไม่ได้โชคดีว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ท่วมทั้งหมู่บ้านซอยที่พ่อกับแม่โบอยู่ก็ยังรอดอยู่ก็ถือว่ายังโชคดีไปไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกๆบ้านนะคุณผู้ฟังหลายๆบ้านก็ยังต้องจมน้ำหลายๆพื้นที่ก็ยังออกมาไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่อยู่นะครับมีหลายพื้นที่ก็ยังเป็นเขตที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจกับคุณการพิชานะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยคุณการพิชาอยากฟังเพลงอะไรไหมลองส่งมาขอกันได้นะครับผมยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะคุณผู้ฟังตอนนี้ 11 โมงกับอีก 29 นาทีแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพุธที่ 30 กันยายนวันสุดท้ายของเดือนแล้วครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: เนี่ยคุณการพิชาก็ส่งมาบอกน้ำไม่มีท่าทีจะลดลงเลยค่ะคุณโบอยากร้องไห้เลยค่ะทานอะไรไม่ลงเลยไม่ได้นะคุณการพิชายังไงต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับไม่หิวก็ต้องกินอย่างน้อยหาอะไรรองท้องให้มันมีอะไรลงท้องไว้ก่อนอย่างน้อยแล้วแข็งแรงเนี่ยเราจะได้ดูแลลูกได้ด้วยแล้วก็เรียกว่าจะได้สู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือคนข้างล่างนะครับงานจากพี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็เป็นเสียงของเบนชลาทิตครับ

มาถึงครับกลางชั่วโมงกับ Chilling Track นะครับคุณผู้ฟังฮะมาถึงแล้วจริงๆใส่เพลงนี้ไว้นานแล้วนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาของ Room 39นะครับผมสำหรับช่วง Chilling Track วันนี้เปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับนี่คือเป็นทุกอย่าง Room 39ครับ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: บางทีนะครับคุณผู้ฟังการเริ่มทำเรื่องดีๆเนี่ยคนเดียวอาจจะดูเล็กนะครับแต่ถ้าลองชวนเพื่อนทั้งออฟฟิศมาช่วยกันน่ะน่าจะดีนะครับแค่นั่งจุดรวบรวมวัสดุรีไซเคิลนะครับชวนกันแยกกระป๋องขวดพลาสติกกระดาษหรือวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับคุณผู้ฟังจากขยะเพียงไม่กี่ชิ้นของแต่ละคนเนี่ยเมื่อรวมกันทั้งองค์กรก็จะกลายเป็นจำนวนที่มากขึ้นได้นะครับเหมือนกับหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับเราก็จะชวนพนักงานเนี่ยช่วยกันรวบรวมแล้วก็คัดแยกขยะรีไซเคิลนะครับก่อนส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือต่อนะครับถ้าบริษัทหรือว่าองค์กรไหนเนี่ยอยากชวนทีมของคุณมาร่วมสร้างแคร์แบบนี้สามารถติดต่อมาที่ Green Wave ของเราได้เลยนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อ่ะหมดชั่วโมงแรกกันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อมาดูข้อความนิดนึงคุณแอปเปิลบอกว่าอย่าลืมหาอะไรทานนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะออกมาหาน้ำเปรี้ยวทานค่ะโอเคค่ะเขาบอกว่าง่วงค่ะพี่โบมีเมนูอะไรแนะนำไหมยังไม่มีเลยอ่ะมาเช้ากินข้าวผัดไปใช่ไหมเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ต๊อกพี่หญิงอยู่เลยว่าอยากกินหมูปิ้งอ่ะเดี๋ยวอาจจะสั่งหมูปิ้งเลยกินวันนี้อยู่ยาวนะครับวันนี้อยู่กับโบยาวๆจนถึงบ่ายสามโมงนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเมนูอะไรแนะนำเลยเดี๋ยวลองดูผ่านคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟละกันนะครับคุณกบิกุลมีเสนอข้าวหน้าปลาแกะไข่ต้มค่ะแล้วก็ฝากเพลงมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวดูให้นะครับใครมีเมนูอะไรที่น่าสนใจลองส่งมานะครับตอนนี้11โมงกับอีก58นาทีได้เวลาทานข้าวกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังหิวกันหรือยังตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับยังไงหาอะไรทานกันด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave กลับมาเจอกันกับโบนะครับ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
10: ์
11: ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310
12: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
13: ค่ะปิงคลาสุมนาก
12: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
15: เจอกูแน่ไม่ต้องอยาก
16: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
17: ิธี save energy แบบ
18: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
19: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
18: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
19: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน
10: Remaster Concert
15: พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์
20: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
21: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
21: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
15: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
21: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
2: สวัสดีในชั่วโมงที่2ค่ะ
22: ยังดูสดชื่นอยู่เลย
2: สดชื่นสิ
22: ก็คือตาก็คืออยู่เงี้ยอยู่เงี้ย
2: ตาแข็งล็อกไปแล้ว
22: ตาล็อก
2: วันนี้เราต้องอยู่กันยาวๆกับผู้ฟังเราก็ต้องสดชื่นนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังตื่นอยู่ได้
22: ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดคุยกันพี่โบเขาบอกว่ากินอะไรกันนะพี่
2: หมูปิ้งไหมหมูปิ้งหรือว่า
22: เขาบอกว่าหมูปิ้งไหมพี่หมูปิ้งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ดูแล้วการอาหารของคุณเป็นยังไงเป็นอาหารที่มันแน่นไปด้วยน้ำตาลและไขมันสูงหรือเปล่าน
2: ี่กำลังคิดว่าอยากกินน้ำชงอยู่พอดี
22: มันอาจจะมีบ้างแหละโบ
2: ชง 25% ก็ได้
22: มันถ้าไม่รู้สึก
2: ครึ่งกันนะคะ50 50 50
22: ดีขึ้น
2: คนละครึ่งคนเดินคนละครึ่งก้าวถอยคนละครึ่งก้าว
22: มีรายงานที่อินเดียค่ะเขาบอกว่าเตรียมจะใช้นโยบายใหม่นะคะเพื่อจำกัดการจำหน่ายอาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ำตาลสูงในรัศมีประมาณสัก50 เมตรรอบๆโรงเรียน
2: ครับ
22: เพราะว่าแถวๆโรงเรียนเขาบอกว่ามันมีร้านค้าที่ขายขนมขายของอะไรเงี้ยเยอะเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มเด็กในอินเดียอัตราเรื่องอ้วนพุ่งมาก
2: อ่าล่ะฮะ
22: แน่นอนว่านโยบายใหม่นี้มันก็น่าจะสะเทือนไปถึงร้านขายของชำร้านอาหารแผงขายอาหารทั้งหลายที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเต็มๆนะคะพวกอาหารแบบน้ำอัดลมหวานขนมขบเคี้ยว
2: ของขายเด็กอ่ะ
22: ใช่ไหมล่ะที่เด็กๆเราก็กิน
2: ชิกอกชมพู
22: อะไรแบบนี้นะคะขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็มองว่าควรมีนโยบายนี้มานานแล้วเปล่านะคะเพราะว่ามันมีหลายครั้งเหมือนกันที่เด็กเล็กๆอ่ะ
2: ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้
22: คือแล้วเขาป่วยเพราะว่าบางทีอาหารที่กินเข้าไปมันมีพวกสารเคมีปนเปื้อน
2: ครับ
22: หรืออะไรแบบนี้อ
2: าจจะไม่ได้มีอย.ทุกชิ้นทุกอย่าง
22: ขณะที่องค์กรความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารแห่งอินเดียนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาผลักดันนโยบายนี้เขาก็บอกว่าก็จริงๆจุดประสงค์ก็คืออยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆจะได้ไม่ติดพฤติกรรมหรือว่านิสัยการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่เด็ก
2: ๆแต่มันคือความสนุกมากเลยนะเลิกเรียนแล้ว
22: ในช่วงวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองเขาก็เป็นห่วงอะเน
2: า
22: ะ
2: สะสมไปเยอะๆไม่ดีจริง
22: ๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีรายงานบอกว่าจำนวนเด็กชาวอินเดียอายุตั้งแต่5-19 ปีที่เข้าข่ายน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนอัตราเนี้ยสูงขึ้นมากเลยนะข้อมูลจากสมาพันธ์โรคอ้วนโลกนะคะเขาบอกว่าในปี2014นะจาก28 ล้านคนมาถึงปี2025พุ่งขึ้นมาเป็น41 ล้านคน
2: ขึ้นเยอะจริง
22: ขึ้นเยอะมาก
2: ต่อให้ประชากรก็เยอะก็เถอะก็เยอะอยู่ดี
22: ก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะไปแตะถึง56 ล้านคนด้วยนะภายในปี2040นะ
2: ก็ไปเรื่อยๆ
22: ใช่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ในมุมของคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าแผงขายอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงอื้อๆเหมือนกันนะ
2: แหมก็รายได้เขาว่า
22: เจ้าของร้านเขาก็ออกมาแย้งแหละเขาบอกว่าพี่ แก้ปัญหาแบบมันไม่ถูกจุดเป้า
2: มองคนละมุมกันนะ
22: เออพี่น่าแบบคือรู้แหละคือเขาคงเข้าใจแหละแต่ว่าเขาก็มองว่ามันเป็นแก้ไม่ถูกจุดไหมเอาไม่ถูกที่คันอะไรประมาณอย่างนั้นน่าเพราะว่า
2: จริงฟังดูก็ถูกนะ
22: เขาบอกว่าถ้าเด็กอ่ะชอบกินอยากจะกิน
2: อ
22: ่ะต่อให้ไม่ซื้อแถวโรงเรียนอ่ะ
2: ก็ไปซื้อ
22: ร
2: ้
22: านอื่นอยู่ดีเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ดูแลตรงเนี้ยคนจะต้องไปดูตรงผู้ผลิตหรือเปล่ามากกว่าจะมาดูที่ร้านค้าปลีกรายย่อยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าโรงงานไม่ได้มีของมาส่งอ่ะร้านค้าอย่างพวกเขาก็ไม่ได้มีของขายให้เด็กไง
2: แม้แต่พูดงี้ก็ไม่จบละทีอ
22: ่
2: ะ
22: มันก็ไม่จบ
2: ใช่ไหมมันก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางด้วยแล้วก็ปลายทางด้วยไง
22: น
2: ั่
22: นไง
2: ใช่ไหมผมว่าถ้าร้านปลายทางอันนี้มองในอีกมุมนึงนะครับหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ว่าไม่ให้ขายเลยซะทีเดียวลองปรับรูปแบบการขายไหมล่ะอาหารขนมที่เตรียมมาอาจจะเป็นของที่มันมีสุขภาพมากขึ้น
22: หรือว่าลดตรงนี้ลงหน่อย
2: ความ
22: เค็มความมันความหวานหรืออะไรแบบเนี้ย
2: แต่เราก็เข้าใจนะเด็กก็อยากจะกินอะไรแบบหวานๆกาแฟอ่ะ
22: อย่าว่าเด็กๆเลยบางทีเราผู้ใหญ่เรายังบอกว่าอุ๊ยช่วงนี้น้ำตาลตกอ่ะ
2: เข้าใจเลยอ่ะ
22: กินอะไรหวาน
2: ๆบางทีพอเจอผลไม้เจออะไรที่มันเป็นคุณภาพเราก็ไม่อยากกิน
22: แล้วพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเด็กที่นั่งอยู่กับเราหรือว่าลูกเราอย่างเงี้ยเอาแม่เอาน้าย่าทำไมพูดแบบเนี้ยหนู
2: แล้วหนูจะกินอะไรอ่ะเมื่อวานยังกินกล้วยแขกอยู่เลยอ่ะ
22: เอออย่าง
2: ง
22: ี
2: ้เออแต่ของอะไรพวกนี้เอาจริงคือเอาจริงว่าเราอ่ะสมัยเด็กๆเราก็อาจจะใช้ชีวิตมา
22: โชคโชน
2: เออโชคโชนคือเอาจริงก็ไม่มีการควบคุมเหมือนกันน่ะซึ่งจริงก็ไม่ดีนะมันทำให้เราติดตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงปัจจุบันและบางทีเราก็ยังติดวิธีการกินแบบนี้อยู่นะพี่ต้อง
22: เราติดมาตั้งแต่เด็กโดยเราที่ไม่รู้ตัวก็ได้
2: อย่างเราเห็นขนมไข่หงส์ไอ้ลูกกลมๆอย่างเงี้ยเอาจริงมันก็ดีไม่ดีเราไม่ได้พูดถึงนะเอาแบบว่าเราเห็นอะไรพวกนี้เราอยากกินมากเพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ถามว่าดีหรือเปล่าเราก็มันก็อาจจะไม่ได้มี
22: ของทุกอย่างแหละบางทีกินอะไรมากไปมันก็ใช่ว่าจะดีเออแต่ไอ้ความพอดีอ่ะมันก็ไม่ได้พอดีสำหรับทุกคน
2: จริงครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยจะกินอะไรก็ได้มันก็สะสมเหมือนกันนะ
22: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะก็มองในมุมเรื่องสุขภาพก็บางทีตามใจปากมากก็ไม่ดีอ่ะนะครับแต่ก็ต้องพูดคุยกับผู้ประกอบการให้เรียบร้อยก่อน
22: ทุกฝ่ายแหละเอาจริง
2: ใช่ต้องช่วยกันนะผมว่าเนาะมันก็เขาก็ไม่ได้ห้ามขายแต่ว่าอาจจะต้องปรับสินค้าให้มันแบบเหมาะกับสุขภาพเด็กน้อยอะไรเงี้ยผมว่าถ้าทุกร้านทำเหมือนกัน
22: อ
2: ่ะไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบผมว่าโอเคนะ
22: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ไหมถ้าทุกร้านปรับหมดแต่มีร้านนึงยังขายทอฟฟี่อร่อยอร่อยอยู่อ่ะ
22: ฉันก็ไปร้านนั้นนะ
2: เด็กว่าไปร้านนั้นเนี่ยแต่ถ้าทุกร้านปรับผมว่าเด็กหิวหิวยังไงมันก็ต้องซื้อกิน
22: นั่นเนี่ย
2: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าก็ฝืนๆกินหน่อยได้เขาบอกว่าพวกเนี้ยเหมือนเราปรับหวานน่ะอาทิตย์2อาทิตย์มันร่างกายมันจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเน
22: า
2: ะใช่มั้ยฮะ
22: นะคะเพราะเหมือนกับที่เรารณรงค์เรื่องของการอ่อนหวานหน่อยอะไรอย่างงี้แรกๆมันก็ยากไง
2: จริง
22: หลังๆเราร่างกายเราก็เริ่มปรับลิ้นเราก็เริ่มปรับ
2: อย่างเราในหลังๆเราก็กินดีละวันนี้ชาเย็นตะแก้วมั้ย
22: เอาหวานร้อยเลยพี
2: ่นี่ถามจริงด้วยนะรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆในตอนนี้เป็น
22: อ
2: ะไ
22: รเนี่ยตกเหรอ
2: เนี่ยพองง่วงแล้วรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆ
22: บอกแล้วออกก
2: ำ
22: ลังกายอ่ะเราเป็นอย่างนี้ทุกที
2: มันหลังไม่เอาละนี่เพิ่งสมัคร
22: ไม่ถึงไม่กินของหวานน่ะหรอ
2: ไม่ออกกำลัง
22: ไม่ออกกำลังกาย
2: ไม่ต้องทำตามนะครูฝากกันนี่หยอกเล่นนะครับ
22: อ่ะยังอยู่กันต่อกับพี่โบค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันใหม
2: ่เดี๋ยวยังเจอกันอยู่ครับ
22: ค่ะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: คุณแอปเปิลส่งมาบอกว่าทานข้าวกันค่ะพี่โบดูสดใสเลยค่ะไม่ง่วงแล้วค่ะพี่โบทานข้าวไปด้วยฟังพี่โบไปด้วยค่ะดีครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะฮะวันนี้หลายคนเนี่ยเพิ่งกลับจากเวิร์กฟอร์มโฮมมาทำงานวันแรกวันนี้มันก็จะแบบเอ้ยช้าช้าหน่อยง่วงๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรเราลุยไปด้วยกันคุณผู้ฟังเที่ยงอีก9นาทีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับมาอยู่ด้วยกันกับที่นี่1065 106.5 Green Wave ครับอยู่ด้วยกันนะฮะ 11:00 ถึง 13:00 ในช่วงของโบแล้ววันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามช่วงของ DJPU เนี่ยวันนี้โบอยู่แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กันยาวๆจนถึงบ่ายสามโมงเลยครับผม

ติดเธอซะก่อนเจ้านายครับผมมีก็พูดไปทันขาดเลยนะครับลันไปซะแล้วนะครับไม่ทันกดหยุดนะครับขอโทษด้วยจะบอกว่าคุณดาราส่งข้อความมาบอกวันนี้ต้มยำขาหมูค่ะเมื่อวานลุยน้ำออกมาติดอยู่ในกอด3วันนะคะโหยหากาแฟกับกะเพรามากค่ะโหยเอ็นดูนะครับออกมาได้รีบจัดให้หายอยากจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณคุณดาราด้วยนะครับยินดีด้วยที่ได้ออกมาหาอะไรทานอร่อยอร่อยแล้วเนาะคุณพรทิพย์บอกว่าอุด้งครีมทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะคะเขาบอกว่าจะได้คลอไปกับอาหารเที่ยงค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับคุณพรทิพย์ส่วนคุณกรวรรณเนี่ยบอกว่าคุณแม่ทำผัดมาม่าขี้เมาค่ะพี่โบโหน่ากินมากฟังดูก็อยากกินแล้วอ่ะเขาบอกเติมพลังก่อนนะคะเดี๋ยวไปขัดพื้นตรงลงรถค่ะกินคนเดียวไม่ได้คอฟิตจ้าพี่โบฝีมือคุณแม่อร่อยที่สุดนะครับโอ้น่ารักที่สุดเลยเป็นกำลังใจให้นะครับรู้เลยว่าช่วงนี้หลายๆบ้านที่แบบน้ำลดไปแล้วอ่ะก็คงจะต้องเก็บของจัดของล้างนู่นล้างพื้นขัดกำแพงโหมันต้องทำอะไรหลายอย่างอะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วทุกอย่างจบนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวกรีนเวฟมากๆเลยครับผมฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่านะครับอยู่กับโบกับที่นี่กรีนเวฟนะครับเที่ยงอีก15นาทีนี่คืองานของโอบนิธิชื่อเพลงว่าไม่อยากจะคุย

นี่คืองานจากนนทนนกับคำถามจากคนเก่านะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณบูมหน้าบีมาบอกทักทายพี่โบโบ้ฮะเมื่อวานวันเกิดผมเองเฮ้ยมีความสุขมากๆครับบูมหน้าบีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะ มันดูจริงจังเลยไหมมีความสุขมากเงินทองไหลมาเทมานะครับอยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะบูมหน้าบีเขาก็บอกว่าวันนี้ขอเพลงวันเกิดครับของยูคีเพลย์บอยได้ไหมครับเพิ่งรู้จักเพลงนี้เพราะวันก่อนเนี่ยพี่เปิดมันปั่นดีฮะผมชอบร อเพลงนี้มันชอบเพราะปั่นหรอจริงๆเพลงนี้เนี่ยพี่ก็ชอบเหมือนกันคือชอบ YKPB หรือว่าพี่โป้งยูคีเพลย์บอยด้วยนะครับอ่ะจัดให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมHappy Birthday ทุกๆคนที่เกิดวันนี้หรือว่าวันใกล้เคียงกันด้วยนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนครับ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
2: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
1: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
2: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
1: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ

่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาถึงคัสเซ็ตคลับนะครับเที่ยงกันอีก43นาทีมาถึงแล้วนะครับวันนี้มีงานของพี่เพชรโอสถานุเคราะห์รออยู่นะครับขึ้นอินโทรแบบนี้แน่นอนครับนี่คือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับผม

0: หมดเวลาแล้วครับผมสำหรับชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ก็เที่ยงจะ50นาทีไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งมาชวนกินข้าวนะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่าลุงรปภ.จับปลาดุกมาได้ทำปลาดุกผัดเผ็ดแกงนะคะแบ่งมาให้กินค่ะนะไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ทานแล้วนะคะโอ้ช่วงนี้ปลาดุกขึ้นมาหลายที่เหลือเกินนะฮะที่เล่าให้ฟังว่าบ้านเพื่อนผมมาอยู่ในหมู่บ้านแถวบางนาเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่เลยจับปลาดุกได้หลายตัวมากนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะได้เป็นปลาคาร์ฟนะครับเป็นปลาสวยงามก็แล้วแต่พื้นที่กันไปนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโบนะครับวันนี้โบอยู่แทน PU 1วันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย 3:00 นเลยคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายเพลงเลยยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวเจอกันฮะชั่วโมงหน้ากับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้น

0: โหลดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: 3ทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ับอยู่ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: Annabel Koshanan จากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: มไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายคุ้มค่าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
0: ์ Seacon รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่น
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่อ

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าThe Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
2: พี่ต๊อกเกิดวันไหนนะ
3: เกิดวันที่เหรอ
2: ใช่ใช่
3: วันที่11ตุลา
2: 11ตุลาโอเค
3: ใช่แล้ว
2: ไม่เลยเดี๋ยวดูดวงให
3: ้
2: ไม่แล้ว
3: ปั๊มนะดูโดยรวมแล้วมันโอเคป่ะ
2: มีหรือเดี๋ยวดูก่อน
3: ลองกวาดสายตาดูก่อนสิแป๊บนึงดิ
2: อันนี้คือคุณคือชาวราศีกันหรือว่าเวอร์โก้นะครับตั้งแต่17กันยาถึง16ตุลาคมนะครับ
3: นี่พูดโดยรวมกว้างๆนะครับเผื่อใครเกิดราศีเดียวก
2: ัน ใช่ฟังไปด้วยกันสถานการณ์การเงินคุณได้ไพ่ Queen of Pentacles นะฮะ
3: ช่วยแปลด้วยฮะ
2: ไม่ทราบแต่ว่าโดยรวมก็คือที่เดือดร้อนมาก่อนหน้าเนี่ยจะค่อยๆหนักขึ้นทําใจที่เดือดร้อนมาก่อนหน้าจะค่อยๆคลี่คลายไปในที่สุดครับเรื่องเงินจะดีขึ้น
3: ค่อยๆคลี่คลายเมื่อไหร่อ่ะ
2: เขา
3: ใช้เวลานานปะ
2: อันนี้
3: เหมือนมาดูดวงมาหาหมอ
2: ถึงวันที่4ตุลาคม
3: อ๋อ
2: ภายในช่วงอาทิตย์นี้เลยภายในเสาร์ที่นี่เลยมันจะดีขึ้นเลยพี่ต๊อก
3: มันไวขนาดนั้นเลย
2: ใช่พี่ต๊อกจะได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนดีๆมีเกณฑ์รับเงินเพิ่มจากเงินเดือนหรือว่าได้รับจับเงินก้อนใหญ
3: ่พอพูดถึงเงินก้อนใหญ่นะขนลุกเหมือนกันนะ
2: เงินช่วยเหลือหรือเปล่าม
3: ันคิดได้หลายแง
2: ่ว่าประมาณนี้ประมาณน
3: ี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ได้ทำงานมา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ได
2: ้เพิ่มอันนี้คือการโชคเป็นโชคเป็นลาภ
3: อ๋อเหรอ
2: เป็นโชคเป็นลาภใช่แต่
3: ไม่ชอบคำนี้เลย
2: ช่างมันเถิดโดยรวมถือว่าดีครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่
3: สรุปก็คือต้องไม่ดีแน่เลย
2: ไม่ดี
3: ถ้าโบใช้คำว่าอู้ช่างมันเถิดอะไรเงี้ย
2: ไม่มันก็มีให้ระมัดระวังอะไรบ้างแต่ดูแล้วไม่ได้ระวังเรื่องหนักหนาอะไร
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: ไหนลองสักนิดดูซิระมัดระวังเรื่องอะไร
2: เขาบอกว่าเงินจะขาดมือก็เลยงงว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้พอได้เงินเพิ่ม
3: มันก็ได้มาแล้วอาจจะต้องใช้จ่ายไปหรือเปล่า
2: เดือนนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ที่มันอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไง
3: ได้มาก็
2: จริง
3: ก็ต้องมีเอาออก
2: อาจจะฟังดูก็ดีนะคือเราอาจจะไม่ต้องดึงเงินในส่วนที่เราต้องเก็บไว้ไง
3: ใช่ไหมล่ะ
2: อาจจะเป็นเงินใหม่ที่เราเพิ่งได้กำไรมาหรือเงินพิเศษมาแล้วเราก็ใช้จ่ายออกไปเข้าซ้ายออกขวา
3: สบายใจละ
2: ดีหรือเปล่าวะ
3: เขาปลอบดีเหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่แต่ไม่ได้มีอะไรแย่ครับได้อันนี้ถือวันที่4ตุลาคมเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูให้ใหม่อันนี้ดูเป็นอาทิตย์
3: รายสัปดาห์
2: อันนี้รายสัปดาห์
3: ดวงรายสัปดาห
2: ์ดวงรายสัปดาห์นั่นแหละ28กันยาถึง4ตุลาคมครับ
3: นะคะจากพ่อหมอโบนะคะ
2: ใช
3: ่นะสุดอะไรอ่ะ
2: ไม่มีอะไรเขาบอกคนเกิดตุลาน่ารักทุกคน
3: จ้าอย่างงี
2: ้คนป่วยเขาฝากมา
3: หรอคะ
2: ครับผม
3: เขาอกเข้าใจเราชอบเลยแหละ
2: ครับครับแอบมันเป็นไม่เห็นดีเห็นงามกันพอดีทีเดียว
3: มันห่อหมกไปด้วยกันนั่นแหละ
2: โอเคมันเริ่มมันดีแล้วเนาะ
3: ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
3: ส่วนเรื่องนี้ก็ดีๆเหมือนกันติดตามกันหน่อยเนาะเราสรุปกันหน่อยไหมว่าเขาไปถึงไหนกันยังไงแล้วเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์2026เนาะ
2: ไม่ได้อัปเดตเลยอะฮะ
3: อนาล่าสุดจีนก็ยังคงนำโด่งอยู่เนาะ
2: ต้องให้เนาะพี่จีน
3: ครองอันดับหนึ่งนะคะก็ถ้าเหรียญทองเขากวาดไป143เหรียญทองแล้วนะ
2: ทำไมเยอะจังอ่ะทำไมเยอะจังอ่ะ
3: เออ
2: ผมนึกว่า60-70ร้อยกว่าแล้วเนาะ
3: 143เหรียญทองอ่ะก็เหรียญรวมของเขาก็คือ256เหรียญ
2: ก็ทองก็เยอะจริงเน
3: า
2: ะ
3: ทั้งทองทั้งทองแดงนะคะตามมาด้วยญี่ปุ่นอันดับ2เจ้าภาพ
2: ทองเท่าไหร่
3: ทองเขาโกยไป45เหรียญ
2: โอ้ก็ต่างจากจีนเยอะมากเหมือนกันเนาะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเหรียญรวมก็คือ183เหรียญ
2: ก็เยอะอยู
3: ่อันดับ3เกาหลีใต
2: ้เท่าไหร่ฮะ
3: กวาดทองไป24เหรียญ
2: โอเค
3: นะคะรวมทั้งหมดของเขา97เหรียญนะคะ
2: ครับ
3: ถ้าอันดับ4เนี่ยอุซเบกิสถาน
2: อุซเบกเขาเก่งกีฬาเนาะอ
3: ุซเบกเขาไม่มีโอ้โหไม่แผ่วเลยนะ
2: ไม่แผ่วไม่แผ่ว
3: ไม่ว่ากีฬาแบบแมตช์ใหญ่ที่อะไรก็ตาม
2: จะต้องมีอุซเบกอยู่บ่อยๆอ่ะ
3: ใช่ไหมล่ะ
2: กินเขายากเนาะอุซเบกเนี่ยไม่น่าเชื่อ
3: นะคะคาซักก็ไม่เบานะนะคะก็คว้าไป14ทอง
2: ครับ
3: นะคะ
2: แสดงว่าเราหลุดจากที่5แล้วสิ
3: เราอยู่ดับ5ไง
2: เมื่อกี้4
3: ใช่4อุซเบกิสถานแล้วก็อันดับ5ไทยแลนด์นะคะโกไปได้12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมแล้ว33เหรียญนะคะ
2: ถ้าเทียบเกาหลี20กว่าเหรียญก็ของเราก็ถือว่าใช้ได้นะ
3: นอกจากนั้นจะเป็นอันดับ6ก็จะเป็นบาเรนอันดับ7อิหร่าน8คาซัคสถาน9อินเดียและ10เกาหลีเหนือเดี๋ยวลองติดตามอัปเดตกันอีกทีเนี่ยอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงนะคะซึ่งเหรียญทองเราก็คว้ามาได้หลายชนิดกีฬาเนาะแบดมินตันกรีฑาเทคบอลอีสปอร์ตด้วยนะแล้วก็ศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA มีเซปักตะกร้อแล้วก็ขี่ม้าประเภททีมด้วย
2: ครับครับเราไปดูนะเราจะได้เห็นกีฬาแปลกๆใหม่ๆเนาะอย่างบางอันก็ไม่ได้แปลกใหม่หรอกแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูก็เป็นบาสที่เขาเล่นกันครึ่งสนามอ่
3: ะ
2: ฝั่งละ3คนผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขามีแข่งกันมาอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ก็เห็นในเอเชียนเกมด้วย
3: จะบรรจุเข้ามาหรืออะไรแบบนี้
2: อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมว่าสนุกดีแต่ว่ายอมรับเลยว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ดูกีฬาเท่าไหร่เลย
3: ก็เป็นไปได้ก็จะดูน้อยหน่อย
2: แต่เขามีถ่ายทอดอยู่นะ
3: มีถ่ายทอดแต่ว่าเราก็มีตามมาเก็บดูทีหลังอะไรเงี้ยก็มี
2: ครับเป็นกำลังใจนะเพราะวันนั้นน่ะผมฟังเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยถ้ารู้ว่าแมตช์ไหนมีการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาเหมือนมีพลังเพิ่มนะต่อให้ไม่ได้มีกองเชียร์ไทยในสนามก็เถอะแต่เขาจะรู้ว่าถ่ายทอดอันเนี้ยมันต้องถึงที่บ้านเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องมีคนไทยที่ดูอยู่มันก็เป็นกำลังใจให้เขาอ่ะ
3: คือ
2: เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจหรือว่าส่งกำลังใจผ่านโซเชียลของคุณเองก็ได้ผมว่าเขาได้อ่านกันนะพวกเนี้ย
3: ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
3: นะคะกำลังใจดีๆเนาะ
2: สู้ๆครับผมทีมชาติไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับ
3: ค่ะพี่โบด้วยนะสู้ๆนะยังอยู่พี่โบอยู่ค่ะ
2: ผ่านมาครึ่งทางแล้วฮะเพราะเมื่อกี้บอกไปไงว่า2ชั่วโมงแรกมันจะเอื่อยๆตอนนี้เริ่มตาเริ่มใสแล
3: ้
2: ว
3: มันผ่านจุดง่วงมาแล้ว
2: ใช่หมูปิ้งจะมาแล้วนะหมูปิ้งของพวกเรา
3: ใกล้ละ
2: วันนี้เราได้ปาร์ตี้อาหารกลางวันกันด้วยนะคร
3: ับ ไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
1: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับ
2: ความรู้สึกดีๆมีคนจะมาเนียนขออายุพี่นาฏนะครับไม่มีนะฮะตอนนี้เราทราบมาแค่วันแล้วก็เดือนเกิดเท่านั้นเองนะครับหมอพ่อหมอโบไม่จำเป็นต้องแชร์อายุแชร์แค่วันแล้วก็เดือนนี่ก็สามารถจะบอกเรื่องราวในชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ได้นะครับคุณฟังลองบอกวันและเดือนมาสิฮะเดี๋ยวผมจะเลือกมาหนึ่งท่านเพื่อมาอ่านดวงชะตาชีวิตให้ฟังกันในหน้าปัดวิทยุตรงนี้เลยนะครับ ตรงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมเอามาจากกระปุกนะครับขอบคุณกระปุกด้วยนะครับส่วนตอนนี้ฮะเลขเวลาขึ้นไปเลข13ก็คือบ่ายโมงกับอีก9นาทีนะครับ40วินาทีท่านกำลังฟังดีเจโบนะครับพูดจาพูดคุยวกวนอยู่นะครับที่ 106.5 Green Wave นะครับปรบมือกันนิดนึงครับผมเราอยู่กันมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงของ PU เนี่ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามโบจะมาอยู่ดูแลแทนเองคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กันยาวๆ4ชั่วโมงนะครับพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับนี่คุณเปิ้ลส่งมาแล้วคุณเปิ้ลส่งวันกับเดือนมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะไม่บอกวันให้คนอื่นฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าผมได้รับมาแล้ววันเดือนของคุณเปิ้ลนะครับคุณอังคณาบอกดีเจโบสั่งหมูปิ้งร้านไหนอะฮะผมสั่งคาเนียลหมูปิ้งเขาชื่อคาเนียลจริงๆเขาไม่ได้อ่านข้าวเหนียวนะเขาอ่านว่าคาเนียลหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนใช่ไหมนะอยู่ไหนละใช่คาเนียลหมูปิ้งนะครับก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้มากเขามีหลายแบบไงมีหมูแบบหมูล้วนแล้วก็หมูแบบหมูสูตรแบบสูตรโบราณก็จะเป็นแบบหมูปิ้งติดมันแน่นอนค่ะคนรักสุขภาพของเราก็จะเริ่มหมูปิ้งติดมันมาด้วยพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับร้านนี้แหละที่คุณฟังถามมานะครับคุณจัญญาบอกเพิ่งมาเปิดแอปค่ะดีเจน้องใหม่เหรอคะอย่าว่าน้องแดงค่ะน้องใหม่อะไรเนี่ยน้องโบนะคะวันนี้น้องโบอยู่ยาวๆนะคะแล้วก็มีคุณชายใจดีอัปเดตมานะครับคุณผู้ฟังบอกว่าเอกมัยฝนตกหนักแล้วนะครับน่ากลัวพี่โบไม่กลับบ้านหรอครับยังไม่กลับวันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงแล้วก็เส้นอโศกตอนนี้ก็มืดๆเหมือนกันฝนลงเม็ดแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังคือเมฆตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เต็มฟ้าหรอกแต่ว่าถ้ามองจากเส้นอโศกมองขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ตรงกลางหัวเราพอดีนะครับเมฆก้อนใหญ่พอสมควรเมฆดำด้วยเพราะฉะนั้นผ่านเส้นอโศกตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างฟังเพลงกันเพราะๆนะครับเดี๋ยวจะหยิบเอาวันเดือนของคุณผู้ฟังเนี่ยมาดูเดือนชะตาว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

0: นี่คือสวินเหมือนก่อนจาก ETC นะครับใครจะเลือกเพลงนี้ไปร้องคาราโอเกะนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับโหพี่หนึ่งยังขยี้ซะขนาดนี้นะครับอ่ะพ่อหมอโบมาแล้วนะครับที่เราจะมาดูดวงให้จริงๆผมก็เปิดจากกระปุกนี่แหละนะครับมีคุณแม็กส่งมาบอกวันที่16มิถุนาครับพี่โบพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้จับเงินล้านแน่ๆเลยครับผมขอให้โชคดีนะคุณแม็กอ่ะแต่ว่าเลือกวันเดือนของคุณฟังท่านนี้ครับคุณโยเซมูเนะฮะอันนี้ขออนุญาตดูให้กับแฟนรายการชาวญี่ปุ่นก่อนนะครับคุณโยเซมูเนะเกิดวันที่3เดือน3นะครับผมอุ๊ยผมลืมไปผมจะไม่บอกเดือนบอกวันเผลอบอกไปแล้วไม่เป็นไรเนาะมันยังไม่บอกปีแล้วกัน เขาก็ไม่ได้ส่งปีมาให้ด้วยสำหรับคุณโยเซมูเนะนะครับเรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ชอบมากเพราะทางกระปุกเขาได้มีการจัดเรื่องภัยพิบัติทางน้ำให้ด้วยเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มพอจัดการได้ไม่เดือดร้อนเกินไปแต่ก็มีเคราะห์ได้อยู่นะครับอันนี้สำหรับคุณโชเซมูเนสนะเขาบอกระมัดระวังการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะครับอาจนำพาภัยเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ช่วงนี้มักมีเรื่องให้ลุ้นตื่นเต้นไม่แน่ใจว่าเรื่องน้ำหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องราวทางการเงินนะครับเขาบอกถ้าก่อนหน้านี้นะครับผมคุณโยเซมูเนะถ้าเคยมีปัญหาเรื่องการเงินคุณโยเซมูเนะครับ สถานการณ์จะพลิกเป็นทางที่ดีมากขึ้นนะครับเงินจะค่อยๆกลับเข้ามาทำการค้าธุรกิจพอเริ่มหายใจหายคอได้นะครับส่วนคำเตือนนะครับจิตใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องห่วงกังวลลึกๆหรือว่ามีสถานการณ์ที่มองไม่ออกมันอาจจะยังติดข้องอยู่ในจิตใจมันก็จะบั่นทอนไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราไม่สบายใจไงคำแนะนำพิเศษสำหรับพ่อหมอโบนะครับก็คืออยากได้อะไรแพงๆหากเป็นน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็จัดไปเลยนะครับการใช้จ่ายกับตัวเองเนี่ยใช้ไปได้เลยบางทีคุณก็ใช้กับคนอื่นมามากพอแล้วคุณโยเซมูเนะครับให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM
0: พูดดูมีหลักการดีมากๆแต่ทั้งหมดนี้เอามาจากกระปุก .com นะครับขอบคุณกระปุกด้วยนะครับ อ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับนี่คือลิปตากับยังครับ

0: นี่ก็เป็นงานจากบอสโอ๊ตนะครับคิดถึงจังมาหาหน่อยเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมากับเบิ้มๆนะครับพี่ป๊อปแล้วก็โอ๊ตด้วยแล้วก็แขกรับเชิญเพียบเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีว่านมีอาร์ตด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่ไปสร้างสีสันกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเอาละฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง Cover Night นะครับขอพ่อหมอโบมาดูดวงสั้นๆให้อีกนิดนึงดีกว่าจริงๆมีคนส่งวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดมาเยอะมากนะไม่น่าเชื่อคุณฟังว่างๆแล้วเข้าไปในกระปุกแล้วลองเปิดดูเองก็ได้นะฮะจริงๆโบไม่ได้ดูอะไรลึกเลยแต่ว่าอยากจะขอดูให้คุณแม็กนิดนึงเมื่อกี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้จับเงินล้านไหมฮะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาจะรวยไหมเขาเกิดวันดีด้วยเกิดวันหวยออกด้วยนะฮะ16มิถุนายนนะครับสำหรับคุณแม็กนะครับผมพ่อหมอโบขอพูดอย่างนี้แล้วกันเรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้นะฮะคุณแม็กในอนาคตเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศและก็ความรุ่งเรืองนะครับชะตาชีวิตเนี่ยจะสว่างไสวมากกว่านี้อีกเพียงแต่ตอนนี้ให้อดทนไว้ก่อนนะฮะคุณแม็กส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ในกลุ่มโชคดีนะครับต่อให้มีปัญหาก็จะแก้ไขได้เร็วปรากฏว่าคุณแม็กตอนนี้ถึงคอแล้วนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าดวงบอกอย่างนี้ว่าอยู่ในกลุ่มโชคดีนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์การเงินสิ่งที่คุณแม็กอยากรู้ที่สุดก็คือคุณได้ไพ่ Ace of Cups ครับหากคิดแผนการลงทุนการทำธุรกิจระยะยาวยังต้องลุ้นอยู่นะครับแปลว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องลุ้นไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ระยะสั้นล่ะคุณแม็กอยากจะรู้ตรงนี้ไม่มีบอกในเรื่องของระยะสั้นนะฮะบอกแต่ระยะยาวนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจังหวะดีก็จะมาถึงนะครับจะมีโอกาสได้ทรัพย์รับสตางค์แม้มีปัญหาเศรษฐกิจก็จะมองเห็นลู่ทางครับอ่ะเขาเขียนมาอย่างนี้คุณแม็กลองแปลหน่อยดิฮะว่าจะได้ไม่ได้นี่ผมยังแปลไม่ออกเลยนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเขาบอกว่ามีคำแนะนำพิเศษให้ก็คือช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีของการเริ่มต้นนะคุณแม็กการต่อยอดแรงบันดาลใจการเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆโลกใหม่กำลังรอคุณแม็กอยู่หากกำลังเริ่มกิจกรรมใดจัดไปเลยครับตอนนี้คุณแม็กความรวยรอคุณอยู่ครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
0: อ่ะเนื่องจากวันพรุ่งนี้หวยออกนะครับมีคนขอตัวเลขผมมาแล้วนะครับไม่ทราบนะครับไปหาทั้งอื่นดีกว่านะครับผมไม่มีดวงด้านนี้เลยนะครับซื้อเองยังไม่ถูกเลยแต่ช่วงนี้ Cover Night Live นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะคุณผู้ฟังช่วงปลายปีเดี๋ยวเราจะได้เจอกับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆกับ Cover Night Live แน่นอนนะครับจะเป็นช่วงไหนยังไงเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดก็มีโอกาสได้ไปเจอกับคุณผู้ฟังชาว Green Wave ที่เคยมาดูแบบ Cover Night Live ครั้งแรกมาดูกัน2ครั้ง3ครั้งบางคนเนี่ยมาดูเกิน4ครั้งก็มีนะครับหลายๆคนประทับใจทุกครั้งไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาด นะครับเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปเนี่ยมี PR ออกมาเมื่อไหร่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงศิลปินจะเป็นใครเนี่ยคุณผู้ฟังต้องร่วมสนุกมากันเยอะๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นผู้โชคดีได้มาเจอกับพวกเรานะครับรับรองเลยว่าดีแน่นอนวันนี้เรื่อง1เพลงของงาน Cover Night Live นะครับจริงๆมีศิลปินมากมายที่เขาก็ได้มาสนุกด้วยกันเนอะได้มาร้องเพลงคนอื่นได้มาโคเวอร์เพลงคนอื่นได้มารีอาร์เรนจ์เพลงที่เขาอยากจะร้องกันนะครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Cover Night Live ของเรานะครับได้จัดขึ้นมาซึ่งก็เป็นเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเลยนะครับพี่ป๊อปปองกูลเลือกเพลงนี้มาร้องครับกับเพลงเข้ากันไม่ได้ลองฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่ป๊อปดูนะครับแล้วก็คุณฟังรอติดตามกิจกรรมของ Cover Night Live ได้เลยนะครับครั้งต่อไปเร็วๆนี้ครับ

0: Weiter.
1: Yeah. Cover Night Land.
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิวา
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดย

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาถึงครับสำหรับ Smiley Request นะครับช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่ทำให้เราอมยิ้มหรือว่ายิ้มตามกันไปได้นะครับหลายเพลงเลยนะครับวันนี้เลือกงานจาก Terracotta มานะครับช่วงนี้เพลงนี้ชาว Green Wave ชอบกันมากและก็ขอกันมาบ่อยมากๆนะครับนี่คือ Taxi Ride ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ตอนนี้มีคนแนะนำเลขมาแล้วนะครับคือถ้าคิดไม่ออกก็เขาบอกให้บอกเลขนี้เลยคุณจงรักบอกพรุ่งนี้วันเกิดกรีนเบฟไงคะครบ35ปีเลขนี้แหละจะพาเราได้รับทรัพย์ค่ะพี่โบเลข35เหรอก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความศรัทธาแล้วแหละนะครับ35อ่ะใครจะสู้ก็ลองดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ของเราฮะสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับมีมารออยู่แล้วไม่ใช่เลข35แต่ว่าเป็นเพลงนี้ครับของวง Blackhead เพลงนี้เคยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจมือปืนโลกประจันหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เลยนะครับนี่คือฉันหยุดตรงนี้ฮะงั้นจาก Blackheadใครจำได้ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรเนี่ยลองบอกมาหน่อยสิฮะคุ้นๆว่ามีพี่โหน่งด้วยป่ะอาจจะมั่วไปเลยก็ได้ขอโทษนะฮะ อ่ะลองฟังกันดูครับคัสเซ็ตคลับของเราครับ

0: มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะมากเลยครับบอกเพลงนี้ประกอบสายล่อฟ้าเออใช่ครับผมมีพี่หน่งชาชาพี่เต๋าสมชัยแล้วก็มีพิชนาธด้วยใช่ไหมครับมี3คนนี้แหละตัวหลักๆนะครับสายล่อฟ้านั่นเองนี่คือฉันหยุดตรงนี้ครับจาก Blackhead ครับผม
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: คุณเบนซิริบอกว่าห้วยขวางฝนตกอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครผ่านเส้นนั้นก็ลองดูนะครับอโศกของเราตอนนี้ฝนน่าจะหยุดแล้วนะครับเมฆก้อนใหญ่ๆเหมือนจะพัดไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบดูมีแดดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้มืดอะไรมากคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาจากหลายพื้นที่เหมือนกันว่ามีฝนตกบ้างแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าก็หวังว่าคงจะไม่ได้ตกหนักแล้วก็ตกนานนะครับผมส่วนตอนนี้ฮะมารออยู่แล้วกับเดบิวต์แทร็กครับวันนี้เรามีเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังของน้องส้มมารีครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นเพลงนี้หรือได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อว่าขอฝันครับเพลงนี้เขามีที่มาที่ไปนะครับก็คือเพลงขอฝัน

นี่ก็คืองานจากน้องส้มมารีนะครับผมกับขอฝันนั่นเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับในช่วงเดบิวต์แทร็กของเรานะครับเอามาฝากชาว Green Wave กันไว้นะฮะชอบก็ขอมาได้เรื่อยๆเลยที่นี่ Green Wave นะครับผมมีการรายงานฝนตกเข้ามานะครับหลายๆพื้นที่เลยขอบคุณชาว Green Wave ด้วยนะครับคุณปันๆนะครับบอกว่าแถวดุสิตฝนตกหนักเลยจ้าโหยลูกสาวผมเรียนแถวนั้นด้วยนี่คุณแม่กำลังไปรับเลยนะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่าเมื่อเช้าน้ำเพิ่งลดจากหน้าหมู่บ้านไปถนนใหญ่ฝนตกอีกแล้วแรงด้วยน้อยเลยนะครับหวังว่าจะไม่ได้หนักจนท่วมอีกนะครับคุณเยาวลักษณ์คุณกันพิชาบอกสะพานแดงคลอง1มอพูนผลนิเวศฝนตกแล้วค่ะคุณโบฝนมามืดตื้อเลยค่ะนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยรายงานเข้ามาจะมีคุณกุฎิดาส่งมาจากคณะยาวรามอินทราฝนตกหนักค่ะน้ำเก่าก็ยังไม่หายน้ำใหม่มาอีกแล้วนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่เนาะอัปเดตกันเข้ามาก่อนนะครับส่วนตอนนี้ตึกแกรมมี่ของเราเดี๋ยวเดินไปดูแป๊บนึงฝนหยุดแล้วฮะคุณผู้ฟังแล้วก็รถก็ยังวิ่งกันได้ทั้งสองขาไปขากลับนะครับก็ดูโล่งๆอยู่นะคุณผู้ฟังฝนหยุดแล้วแต่ว่าฟ้าก็

ไม่ได้แดดอะไรมากแต่ว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะลงมาในช่วงเร็วๆนี้หรือถ้าตกก็ไม่น่าหนักนะเมฆหนักๆไม่อยู่ละก็หวังว่าจะไม่หนักแล้วกันตรงนี้นะครับวันนี้คนมาทำงานกันพอสมควรด้วยเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนละกันนะครับคุณผู้ฟังมีอะไรอัปเดตส่งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงก็ได้เมาส์มอยก็ได้หรือว่าอยากจะอัปเดต เรื่องของฟ้าฝนก็สามารถบอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับยังอยู่กับโบอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้ให้อีกหนึ่งเพลงละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับนี่คือ The Toys กับก่อนฤดูฝนครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
0: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
5: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
4: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้16:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: เอายังไงอะฝนตกอีกแล้วเนี่ย
8: ก็ตอนสักประมาณช่วงกำลังนั่งกินข้าวอยู่ประมาณบ่ายโมง
7: ครับ
8: เกือบครึ่งวันนั้นอะแถวตึก
7: เป็นไงฮะ
8: นะก็ตกแต่ว
7: ่
8: า
7: ตกม
8: าวูบหนึ่ง
7: ใช่เนี่ยหายไปแล้ว
8: หายไปละ
7: ไอ้เมฆก้อนนั้นหายไปแล้ว
8: เออแล้วก็มีหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะที่บอกว่าฝนตกนะคะ
7: มาวูบบ้าผู้บ้าเนาะหลายพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็มาไปเนาะ
8: ใช่ก็หลอกเขาอะหลอกเขาแรงมากเลยเมื่อเช้าแดดแรงเลยมาเราก็โอ้โหใจฟู
7: แถวบ้านผมก็แดดแรง
8: เอาจริงอะตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายแล้วช่วง
7: ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเน
8: า
7: ะไม่ค่อยมีเมฆละ
8: เออบอกว่าอุ้ยพี่อ้อย
7: แดดมาแล้ว
8: แดดมาแล้วพี่อ้อยยังบอกโอ้โหแบบว่าเราแบบว่าตีถึง
7: ช่วงนี้นะหลายปกติจะชอบให้แดดมันร้อนมากไงปีนี้
8: อ่ะเราเข้าใจตอนช่วงร้อนเราก็บ่นแหละว่าแบบโอ้โหมันร้อนมาก
7: พอเขาไม่อยู่เราก็คิดถึงเนาะคุณพระอาทิตย์อ่ะ
8: พักนานเหมือนกันเน
7: า
8: ะ
7: เขาบอกเขายังอยู่นะแต่เพียงแต่ส่องลงมาไม่ถึง
8: พยายามจะแหวกแบบว่ากลุ่มเมฆลงมาแล้วไม่ไหวจริง
7: จริงฮะที่เห็นว่าเราแห้งๆกันเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ก็ยังท่วมอยู่เน
8: า
7: ะพี่ต
8: อก
7: เน
8: า
7: ะ
8: ยังท่วมอยู่นะคะเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมันไม่ได้มีแค่คนที่ได้รับผลกระทบนะคุณฟังบรรดาสัตว์ทั้งหลายหมาแมวอะไรเงี้ยก็เดือดร้อนเหมือนกันอย
7: ่
8: างเมื่อวานนี้นะคะที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือ TSPCA แล้วก็องค์กรเครือข่ายเขาก็จับมือกันนะคะในโครงการช่วยฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ประสบทุกข์ภัยกรุงเทพ
7: ดีครับ
8: แล้วก็บริเวณโดยรอบนะคะก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะก็ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ร่วมดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมนะคะก็อัปเดตกันแล้วก็เผื่อว่าผู้ฟังเองอยากจะร่วมส่งความช่วยเหลือก็สามารถทำได้นะร่วมสนับสนุนเรื่องของอาหารสัตว์ยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะได้ที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะอาคารเขาจะอยู่แถวๆถนนวิทยุนะให้เบอร์ไว้นะ
7: ครับผม
8: 022555805-7นะคะ022555805-7นะลองโทรถามรายละเอียดดูก็ได
7: ้
8: นะคะแล้วก็อย่างที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็รับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวเหมือนกันพร้อมกับตรวจสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นคือเขามีการประสานความร่วมมือนะคะกับทางมูลนิธิสมาคมเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็กรมปศุสัตว์ด้วยนะคะสนับสนุนสัตวแพทย์เข้าไปตรวจรักษา
7: ดี
8: คือพอสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายอ่ะแล้วก็พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติก็ส่งคืนเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลและสถานที่เดิมแต่ว่ารายละเอียด ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ023287460นะคะหรือว่าง่ายๆก็ได้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกทม1555นะคะลองโทรถามรายละเอียดได
7: ้ ลองเช็คกันดูนะเพราะจริงๆตอนนี้เจ้าของบ้านก็ลำบาก
8: ใช่
7: ลำพังตัวเองก็ไม่รู้จะดูแลยังไงอาหารก็ไม่พอแล้วไง
8: ใช่แล้ว
7: ใช่ไหมครับ
8: นะคะ
7: เห็นเยอะนะคนที่ไปช่วยแล้วเจอน้องหมาอะไรเงี้ยมันลอยมาเขาก็ช่วยเก็บกันไว้ไม่รู้มาจากหลังไหนเลยอะตอนเนี้ย
8: ใช่นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วที่เลี้ยงกันอยู่แล้วก็อาจจะแบบช่วงนี้มันอาจจะลำบากหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรก็เขาบอกว่าถ้าน้องมีอาหารที่กินเป็นประจำหรือว่ามียาประจำตัวควรติดตัวมาด้วย
7: ใช่มันไอ้โรคที่เรากลัวมากับน้ำจริงๆก็สัตว์เขาก็มีผลเหมือนกันเนาะ
8: ใช่ค่ะนะก็อัปเดตกันนะคะ
7: ดีจังเลยอะที่ก็คำนึงถึงสัตว์เลี้ยงด้วยไม่ใช่แค่คนเนาะจริงๆลำบากกันหมดเดี๋ยวนี้คนก็เลี้ยงสัตว์กันเยอะด้วยอะ
8: มากๆสิ่งมีชีวิตอะ
7: จริงครับบางคนเลี้ยงในบ้านบางคนนอกบ้านมันไม่มีที่จริงๆเนาะจะไปยืนตรงไหนมันเปียกไปหมดเลยอ่ะ
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: นะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยแล้วกันสำหรับจิตอาสาหรือว่าหลายๆหน่วยงานที่ออกมาช่วยเหลือกันตอนนี้นะครับ
8: ใช่เพราะว่าก็คือทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรจิตอาสาที่พี่โบบอกแล้วก็คือทุกคนแบบว่าเต็มที่มาก
7: ๆจริงๆต้องช่วยกันนะมันมีหลายเรื่องที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: นะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วกันที่เราไม่ได้ปล่อยให้ใครต้องลำบากแล้วก็เดียวดายเนาะ
8: นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนพี่โบด้วยนะ
7: อีกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่
8: ดูสิตาแบบ
7: หมูปิ้งไม่มาเลย
8: เราแคนเซิลทำ
7: ไม่ได้แล้วเราแสนต้องรอกันแล้วแหละ
8: เขาไปติดอยู่ตรงไหนอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่รู้ฝนหรือเปล่าเนาะ
8: ไม่แน่ใจ
7: ไม่แน่เดี๋ยวมาแล้วตอนนี้มาแล้ว
8: สักครู่
7: ค่ะ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ PU
1: ไม่ PU นะคะ DJ Bo นะครับวันนี้ DJ Bo มาช่วงของ DJ PU 1วันนะคะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับคุณกันวิชาบอกว่าคุณโบทานข้าวดื่มกาแฟหรือยังคะดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโบเป็นคนไม่ทานกาแฟครับแล้วก็ข้าวตอนนี้มาแล้วก็คือหมูปิ้งสั่งไปเมื่อกี้นะครับมีรายงานเข้ามานะครับเรื่องของฝนนะฮะคุณกฤษยารายงานมาเพิ่มเติมบอกว่าปากเกร็ดนนทบุรีฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับแล้วก็คุณพิมพ์กาบอกรังสิตคลองหนึ่งฝนตกด้วยค่ะนะครับหลายๆพื้นที่วันนี้ฝนตกเนาะก็ยังไงก็ดูแลกันดีๆแล้วกันในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็บ้านของเราเองด้วยนะครับหลายๆที่ตอนนี้ฝนก็เริ่มลดไปบ้างแล้วบางที่แห้งแล้วบางที่ยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่ก็ระมัดระวังแล้วก็รอดูสภาพอากาศกันต่อไปนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายกับโบแล้วนะครับก็สามารถพูดคุยทักทายหรือว่าจะอัปเดตเรื่องราวของดินฟ้าอากาศก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินส่งมาได้เลยนะครับคุณจัญญาเขาบอกเอ็นดูสายตาพี่โบเหมือนมีผ้าห่มและหลับแน่นอนเลยค่ะขอโพลีแคทด้วยนะคะเพื่อนไม่จริงอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยฮะ

นี่คืออยากอินเพลงรักนะครับคุณผู้ฟังจากซีซั่น5นั่นเองก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายเพลงนะครับคืนที่1ชินชินวุฒิดีเจพี่โจโจยี่บอยนะครับแล้วก็นักเลงคีย์บอร์ดงานจากสแตมด้วยนะครับผม ตอนนี้ข้อความของชาวกรีนเวฟนะครับมีอัปเดตเข้ามาอีกพอสมควรนะครับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเนาะคุณปิยมาศบอกว่าดอนเมืองฟ้าร้องฝนตกอีกแล้วค่ะแดดหุบไปแล้วค่ะนะครับแล้วก็คุณแอปเปิลบอกว่าฝนบางพลัดตกน่ากลัวมากๆค่ะที่ออฟฟิศนี่ก็หนาวไปเลยใช่ไหมพอมันอากาศมึนๆในแอร์ในออฟฟิศมักจะเย็นแบบนี้นะครับก็ยังไงใส่เสื้อหนาวกันไว้ด้วยนะครับคุณอิฟอิฟบอกไปกินเย็นตาโฟเพิ่งกลับค่ะดีเจโบดีเจโบก็เพิ่งไปกินหมูปิ้งมาเหมือนกันนะคะเขาบอกขอเพียงมันๆแก้ง่วงหน่อยค่ะเดี๋ยวทำงานต่อไม่ไหวนะคะพอดีกับคนนี้เลยนะฮะคุณพันศิษย์ครับพี่โบขอเพลง Too Much So Much Very Much ค่ะอยากให้พี่บาสเต้นออฟฟิศบาสไหนอาจแต่ถ้าบาสฟังอยู่บาสเต้นนะเฮ้เฮ้ช่วงหลังเที่ยงอะนะมันจะแบบหนังตามันจะตกๆหน่อย อ่ะพี่บาสถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะ

0: และนี่ก็คือเพลงของพี่ชายผมเองนะครับยิ้มยิ้มหรือว่า You Smile งานจากพี่บอยพิษณุนั่นเองนะครับผมหนึ่งเพลงในช่วง Chilling Track ครับ
1: Chilling Track โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: มีความเป็นห่วงเป็นใยจากคุณผู้ฟังนะครับคุณพัชรินทร์ส่งมาบอกสวัสดีค่ะพี่โบดีใจวันนี้ได้ฟังพี่โบนานๆแต่ว่าพี่โบอย่าเพิ่งหลับนะคะให้งีบก็ได้ค่ะ3นาทีค่ะ3นาทีมันไม่พอหรอกครับผมมันต้องสักครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำนะครับคุณพัชรินทร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปนอนบ้านละกันนะครับผมอ่ะแล้วยังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังเตรียมไว้อีกหลายเพลงเลยเมื่อสักครู่นี้เดินเจอเบลสุพลพอดีสงสัยมาลงเสียงนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเสียงจริงกันต่างๆนะครับในคลื่นของเราเนี่ยจะมีเสียงของเบลสุพลอยู่เยอะมากๆเขาก็จะเนี่ยเขาก็เดี๋ยวจะบางๆเขาก็มาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอเจอเบลก็เลยนึกถึงเบลก็เลยจัดเพลงนี้ให้ฟังฮะเพลงเบลเพราะๆเยอะเลยเดี๋ยวหยิบมาให้ฟังเรื่อยๆฮะนี่คือหยุดความคิดไม่ได้ครับผมยังอยู่กับโบนะครับบ่าย2กับอีก34นาทีเราอยู่ด้วยกันวันพุธที่30กันยายนวันสุดท้ายของเดือนกันยาปีนี้แล้วครับ

กันไปนะครับแค่ได้พบเธอไงจาก POP นะครับผมตอนนี้บ่าย 2:00 น. อีก 45 นาทีหมดเวลานะครับในช่วงของโบแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆเลยเนาะคุณผู้ฟัง4ชั่วโมงตั้งแต่ 11:00 น. จนถึงบ่าย 3:00 น. นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยอยู่กันต่อกับพี่อ้อยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้อยู่กันมายาวๆเลยคุณปุณณดีบอกเผลอแป๊บเดียวดีเจโบจัด4ชั่วโมงแล้วฟังอยู่ตลอดนะคะไม่ว่างทักทายแวะมาบ๊ายบายแล้วกันขอบคุณค่ะคุณปุณณดีบ๊ายบายนะครับบูมหน้าบีบอกวีคนี้มาอีกมั้ยไม่ได้มาแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะบูมหน้าบีจันทร์อังคารพุธหน้าเจอกันเหมือนเดิม 11:00 น. ถึง 13:00 น. นะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพมากๆนะครับช่วงนี้ฝนก็ยังมีลงปรับปรายเนาะวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ดูแลสุขภาพและขอให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าฟังครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับทิ้งไว้ให้อีก2เพลงนะฮะนี่คือดูดีจาก Polycat และอีก1เพลง Squeeze Animal ไม่เคยจะห่างกันครับบ๊ายบายครับ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: คุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
2: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
1: เพื่อนเป็นหม
4: อลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
4: ประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้
3: สูตร 0% น้ำตาลทราย
4: แต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: แก้ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชีวา
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: ติดตามได้กันต่อนะคะเรื่องหลัง Green News ในต้นชั่วโมงนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วล่ะค่ะหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยนะคะเดินหน้าทำอาหารปรุงสุกพร้อมทานเพื่อส่งต่อให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดส่งอาหารรวม 8,000 กล่องนะคะครอบคลุมทั้งในพื้นที่คลองสามวาคันนายาวลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิแล้วก็เขตบึงกลุ่มนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็มีการกระจายทั้งอาหารและสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,400 ชุดครอบคลุมหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะโดยสภากาชาดไทยได้ระดมหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็มีภารกิจในการจัดทำอาหารวันละอย่างน้อย 10,000 กล่องแล้วก็มีรถเนี่ยนำอาหารไปส่งมอบตามพื้นที่ต่างๆซึ่งทางสภากาชาดไทยจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะคะถ้าสถานการณ์คลี่คลายทางสภากาชาดไทยก็จะปรับภารกิจจากการแจกจ่ายอาหารไปเป็นการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นนะอย่างเช่นเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายในขณะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะก็จะร่วมกับสถานีกาชาดในกรุงเทพดูแลด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดสภากาชาดไทยก็จะประสานการช่วยเหลือผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็สถานีกาชาดอีก12แห่งค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
4: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: พลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกไว้นะคะวันนี้อยู่กับน้องโบธนากรยาวๆมาเลยค่ะแทน PU ด้วยนะคะบ่าย 3 ถึง 1 ทุ่มอยู่กับพี่อ้อยตรงนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์และเป็นวันที่เรายังลุ้นกับสภาวะอากาศเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอยู่เลยเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้นี้ฝนสู้หนึ่งตกไปเรียบร้อยค่ะบริเวณที่คุณอยู่สู้ฝนสู้น้ำกันอยู่หรือเปล่ามาส่งกำลังใจแล้วตรงนี้พร้อมกับการส่งเพลงเพราะให้คุณด้วย
1: Green Wave 106.5 FM
2: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

ข้อความส่งกันมาเยอะเลยนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะดีใจทุกครั้งเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การส่งข้อความมาขอเพลงนะคะแต่เหมือนกับทุกคนสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องจริงๆอันนี้บอกว่าวันนี้วันหยุดเฉพาะกิจจากเหตุน้ำท่วมค่ะแต่หนูออกมานั่งทำงานที่โรงเรียนเพราะทะเลาะกับพ่อเรื่องเดิมๆเขาเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ทำให้ทุกคนในบ้านตึงเครียดกันไปหมดเข้าใจแต่เราเปลี่ยนพ่อก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเลือกวิธีการดิวนะคะหนูเลยออกมาทำงานข้างนอกนั่งฟังพี่อ้อยหิวใจสบายใจกว่าเยอะเลยข้อดีคืองานที่ค้างๆทำเสร็จด้วยค่ะดีมากเลยมีเพลงไหนทำให้น้องรู้สึกว่าสู้ไหวเลือกมานะคะอันนี้บอกว่าฉะเชิงทราวหนักมากที่บ้านน้ำไม่ท่วมแต่โดนน้ำล้อมไว้หมดแล้วยังหาทางมาทำงานได้ทุกวันนะคะพยายามอยู่ล่าสุดน้ำขึ้นมาทุกเส้นทางเลยกำลังหาเส้นทางกลับบ้านค่ะแค่นี้เรายังเครียดเลยพี่อ้อยเข้าใจคนที่บ้านโดนน้ำท่วมเลยนะคะมันหนักมากจริงๆค่ะแล้วน้องขอเพลงนี้เอาไว้ด้วยส่งเพลงนี้ให้ทุกคนงานจะเคลียร์ค่ะเธอไหวค่อยไป

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มีเพลงใหม่ค่ะจากซินซิงกูล่านะคะจำได้ว่าน้องมาแนะนำเพลงนี้เองด้วยนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นนักร้องศิลปินกับแฟนเพลงค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคนที่เป็นคนซัพพอร์ตนะคะจะเป็นอัลบั้มเป็นเพลงหรือแม้กระทั่งเป็นกรีนเวฟเหมือนกันค่ะคำนี้เป็นคำที่สำคัญนะคะเพลงชื่อว่าขอบคุณงาจาซินซิงกูล่าค่ะ

อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: มินิวิต้าวันมินิวิต้าวัน
3: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิต้าวันดีๆให้ได้ทุกมื
2: ้อมินิวิต้าวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: แนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
2: มินิวิตาวัน
6: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: จำได้อยู่เลยค่ะเมื่อวานนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะคือเอาชื่อตอนของ Club Friday มาทำไงคุยกันทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้มีคนคิดถึงเพลงนี้ด้วยแต่ว่าเล่นไม่ทันเมื่อวานนี้ที่ขั้นหนังสือเป็นอารมณ์นั้นเลยค่ะวันนี้ก็ไปอ่านใน Club Friday Fanpage นะคะมีคนอยากจะแชร์ใน Club Friday เยอะมากๆเลยอ่ะเราต้องบอกว่าตำแหน่งคนคุยนี่เป็นเยอะนะคะและบางคนนะไม่ได้คุยระยะเวลาสั้นๆนะคะคุยกัน7ปี8ปี9ปียังเป็นได้แค่คนคุยอยู่เลย
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
2: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราต้องการจองบูธเลย0901978310กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ลูลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหา

0: คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหาร

ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรตได้อร่อย

0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
8: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
10: เ

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือtipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
9: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
8: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
10: โดย
11: ทั้งคนที่เป็นขาประจำแล้วก็ขาจรนะคะที่อาจจะใช้บริการเรือคลองแสนแสบช่วงนี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปชั่วคราวก่อนเน
12: า
11: ะ
12: ก็จะลำบากซะหน่อยนะ
11: ใช่เพราะว่าคลองแสนแสบโอ้โหน้ำเต็มก็เรือยังวิ่งไม่ได้นะคะจากข้อมูลของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบการเรือขนส่งคลองแสนแสบนะคะเขาบอกว่าน้ำในคลองเนี่ยมันยังมีปริมาณมากยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้นะคะโดยเขามีการเอาเรือ21ลำเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำเบื้องต้นเขาคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเรือคลองแสนแสบได้ภายใน2วัน
12: ค่ะ
11: ก็ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็ลดระดับน้ำในคลองให้ต่ำลงมากที่สุดนะคะจุดที่มุ่งผลักดันน้ำเขาบอกว่าจะเป็นบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้ารามคำแหงนะคะซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยอุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรแล้วก็มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ประมาณ200,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะซึ่งการที่เอาเรือเข้ามาผลักดันน้ำไม่ได้หมายความว่าจะสามารถระบายน้ำได้ทั้งหมดแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวช่วยเร่งกระแสน้ำ ให้มันไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้เร็วขึ้นนะคะล่าสุดก็เพิ่มเรือประจำการที่คลองประเวศเป็น3ลำนะคะบอกว่าหลังจากที่เอาเรือเข้ามาช่วยผลักดันน้ำระดับน้ำลดลงจากเดิมประมาณสัก30เซนก็มองว่าการเร่งผลักดันน้ำช่วยเพิ่มความเร็วในการระบายได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าสามารถเร่งผลักดันน้ำออกจากคลองได้ต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ำในคลองลดลงมากพอระบบระบายน้ำเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพน้ำจากพื้นที่แล้วก็ตามตรอกซอยต่างๆก็จะสามารถไหลลงคลองแล้วก็เข้าสู่ระบบระบายน้ำได้เร็วขึ้น
12: ค่ะ
11: นะคะ
12: ตอนนี้อะไรช่วยได้ช่วยกัน
11: นะคะก็หลากหลายช่องทางเนาะหลากหลายทางในการช่วยเหลือ
12: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปดูข่าวอ่ะมันจะมีความเครียดจริงๆนะทั้งเรื่องของน้ำและเรื่องของสายการบินไทย
11: โดยมัน
12: โอ้โห
11: นี่คุยกับพี่อ้อยเลยพี่บอกโอ้โหเครียดเหมือนกันเนาะหมดจริง
12: ดูค่ะมันแบบมันรู้สึกแบบคือเราอยากช่วยอ่ะอยากรู้จะทำอะไรได้บ้างอ
11: ่ะ
12: แล้วเมื่อกี้ก็ฝนก็ตกหนักอีกแล้ว
11: ก็เมื่อเช้าแดดแรงมากอ่ะนะพี่อ้อย
12: ใช่ๆค่ะ
11: แต่ว่าพอสักช่วงเมื่อตอนบ่ายอ่ะประมาณบ่ายกว่าๆฝนตกนะ
12: และความครึ้มก็มา
11: แล้วตอนนี้ก็คือกลับไปดูอีกทีก็คือข้างนอกแดดออกแล้ว
12: ใช่ค่ะผัวอากาศมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะแล้วก็ลุ้นและเอาใจช่วยค่ะอยากให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของน้ำเหนือและก็มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะทางต้นเดือนตุลาคมนี่แหละ
11: คือมันหลายทางเหมือนกันเนาะ
12: ใช่ค่ะปาดเหงื่อเลยอะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะประเทศเราก็ไม่ได้โดนอย่างเดียวอะกล
11: ุ่
12: มญี่ปุ่นก็หนักมากเหมือนกันนะ
11: หลายประเทศเลย
12: นะคะ
11: ค่ะ
12: ไหวนะไหวไปด้วยกัน
11: ค่ะ
12: ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
3: เข้าใจค่ะไม่มีใครอยากเจอความเปลี่ยนแปลงทุกคนอยากได้พื้นที่เดิมๆทั้งนั้นแหละแต่ความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องที่จำเป็นที่สุดของโลกวันนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบางคนชอบพูดว่าโอ๊ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงบอกกับตัวเองไปเลยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนฉันต้องอยู่ให้ได้ทุกจุดนะคะวันนี้สวนกระแสความเปลี่ยนแปลงหน่อยก็แล้วกันนะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเป็นเพลงที่มันบอกถึงความเหมือนเดิมอะไรเดิมๆไหนดูซิควรจะคิดถึงเพลงอะไรบ้างเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเพลย์ลิสต์วันนี้ของพี่อ้อยจะมีคำว่าเดิมอยู่ในนั้นด้วย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

คนช่วยกำลังช่วยกันหาเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเราได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่เรายังไม่ค่อยได้เล่นในวันปกติเลยเนาะวันนี้ส่วนกระแสค่ะบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงหมดเลยแต่วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยเป็นเรื่องของความเดิมๆเพลงอะไรก็ตามที่มันอยู่คำว่าเดิมๆอยู่ในนั้นร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆก็เป็นเพลงหนึ่งที่ไม่ได้เปิดให้ฟังกันบ่อยๆนะคะที่งานจากปามี่อ่ะเพลงต่อไปช่วยกันเลือกได้ค่ะเต็มๆชั่วโมงความเดิมๆความเหมือนเดิมหรือแม้แต่รู้ล่ะค่ะพี่ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากให้เขาเหมือนเดิมจังเลย

Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: พลงเพราะมากมายขอบคุณมากในการช่วยกันเลือกนะคะอันนี้บอกฉันยังเหมือนเดิมด้วยค่ะศิรศักดิ์อุ๊ยชั่วโมงที่แล้วเล่นรักเธอนี้รันไปอะสิคะแล้วก็หลายๆเพลงที่คุณเลือกไว้นะขอบคุณมากเลยค่ะเพลย์ลิสต์เดิมๆเนาะในวันที่โลกมันเปลี่ยนอย่าคาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันก็แล้วกัน
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: วันปลายเดือนค่ะ30กันยายนนะคะแม้ว่าช่วงกิจกรรมของ Green Wave Share for Care Can to Care จะจบลงแล้วแต่ช่วงนี้เห็นสถาน

0: การน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบทั้งในกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่ Green Wave เลยบอกทุกคนนะคะว่าความช่วยเหลือของเราไปต่อได้นะคะใครที่ยังอยากร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยสามารถร่วมกับ Can to Care ได้ต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งความช่วยเหลือด้วยการบริจาคอาหารกระป๋องของใช้จำเป็นเพื่อเป็นถุงยางชีพหรือการแยกกระป๋องและขยะรีไซเคิลค่ะจะได้เปลี่ยนเป็นมูลค่าเป็นเงินในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะสามารถร่วมส่งต่อความช่วยเหลือกับ Green Wave Share for Care Can to Care ได้ถึง31ธันวาคมถึงสิ้นปีเลยนะขอบคุณทุกน้ำใจล่วงหน้าด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมลองดูได้ค่ะ atom.live/greenwave
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69

0: ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรตีว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
11: มีหลายพื้นที่นะที่น้ำลดเนาะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะในขณะที่อาจจะมีอีกหลายพื้นที่ก็โอ้ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็น้ำก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ลดน้ำลดแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทรัพย์สินน้ำยังเสียหายอยู
12: ่
11: นะคะกรมขนส่งฐานอากาศกองทัพอากาศค่ะเขามีการจัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเปิดจุดบริการตรวจเช็คแล้วก็ประเมินความเสียหายของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับตรวจระบบสำคัญของรถด้วยนะคะเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการที่จะเอารถกลับมาใช้งานนะคะเขาก็จะมีรายการตรวจเช็คครอบคลุมระบบสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจระบบเครื่องยนต์ตรวจวัดและวิเคราะห์ของเหลวตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตรวจช่วงล่างระบบเบรกนะคะโดยสถานที่ให้บริการก็คือตรอ.ท่าดินแดงนะคะตั้งแต่วันนี้แหละ30กันยายนเป็นต้นไปก็คือเปิดให้บริการทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะลองถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ลองติดต่อดูเนาะที่เบอร์0614015498นะคะ0614015498นะคะ
12: ค่ะลองดูนะเพราะว่าช่วงการฟื้นฟูก็เป็นช่วงหนักมากอ
11: ี
12: กหนึ่งช่วงแต่เข้าใจแหละว่าก่อนจะถึงขั้นฟื้นฟูตอนนี้ทุกคนนะคะบางทีสิ่งที่อยากได้คือช่วยให้น้ำลงไปอีกหน่อยได้ไหมคะก่อนนะคะในหลายๆที่นะแล้วก็ในหลายๆที่นั้นก็แห้งแล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะบางทีฝนก็มาแบบเมื่อกี้มีใครไม่ตกใจกับฝนตกบ้าง
11: ตกใจ
12: ตกใจนะ
11: แล้วเมื่อกี้คุยกับพี่อ้อยก็บอกว่าพี่อ้อยเมื่อเช้าแดดแรงมากเลยนะแล้วก็ช่วงกลางวันพี่อ้อยฝนตกอ่ะบางพื้นที่ตกแรงมากแล้วก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นพี่อ้อยแดดร้อนอีกแล้ว
12: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องคูโคตนะเมื่อกี้มีคนลงภาพในเอ็กซ์น้ำขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วแบบครึ่งรถอ่ะนะคะพวกเราจะรับมือกันยังไงกันเนาะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปอยู่ดีค
11: ่ะ
12: กันยาตุลาขอให้ผ่านพ้น
11: ค่ะ
4: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินใช

0: โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ม่เลือกบรรยากาศจากคาร์บอนไนไลฟ์กันดีกว่านะคะพอดีว่าในชั่วโมงนี้มันจะมีความหลากหลายมากมีคาเสร็จคลับบางคนก็เลือกไว้แล้วแล้วก็มีบรรยากาศจากคาร์บอนไนไลฟ์ด้วยมีคนคิดถึงนิวจิ๋วได้ครั้งหนึ่งนิวจิ๋วเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ในคาร์บอนไนไลฟ์ค่ะ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

เอาละมาแล้วมาแล้วค่ะคาเซ็ตคลับนะคะหลายคนชอบมากเลยอ่ะเพราะมันเป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังนานแล้วและหลายๆครั้งมันมีความทรงจำของเราอยู่ในนั้นด้วยวันนี้มาทางร็อกสักนิดนะคะ

0: ชอบเลยนะคะทางร็อกนะน้องบูมน้องบูมส่งมา Big Ass อีกสักเพลงนึงอุ๊ยคาเซ็ตครับมี2เดี๋ยว Big Ass ค่อยเล่นชั่วโมงหน้านะคะ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะมีคนอยากฟัง Blue Chainเดินทางเป็นยังไงกันบ้างคะรถติดมากมายแค่ไหนเลือกเพลงให้ตัวเองได้นะเผื่อชั่วโมงของรถติดคุณจะมีความสุขมากขึ้นในการฟังเพลงด้วยเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินค่ะให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีก็ง่ายได้ดอกเบี้ยสูงด้วยรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกแบบเป็นดิจิตอลเซฟวิงนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้ใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะใครก็ตามที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ได้เว้ยด้วยตัวของคุณเองได้เลยผ่าน MyMo นะคะแอปพลิเคชันใช้ง่ายด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เวลา 18:00 น.

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตนะคะเราติดตามด้วยกันกับดินสุทธินาถทองชื่นในขณะที่หลายพื้นที่ต้องรับมือกับมวลน้ำนะคะแต่ที่อินเดียค่ะมีรายงานว่ามีบางพื้นที่เจอภัยแล้งเล่นงานค่ะโดยที่รัฐมหาราตระนะคะอยู่ทางตอนกลางของประเทศแล้วก็เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบภัยแล้งเนี่ยขยายวงกว้างนะคะครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วก็มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรแล้วก็ฤดูมรสุมปีนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกในปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งที่เป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าสำคัญของอินเดียค่ะที่ผ่านมานะคะทางการได้พยายามที่จะช่วยเหลือภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องให้ฝ่าวิกฤตแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าภัยแล้งเนี่ยทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรที่สำคัญของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ้ายอ้อยถั่วเหลืองแล้วก็พืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักแล้วก็การที่มีปริมาณฝนน้อยก็ทำให้ผลผลิตลดน้อยลงไปด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

คนที่เรียบเรียงดนตรีคือพี่ป้อมอัศนีโชติกุลค่ะแต่เนื้อเพลงแบบหัวใจสะออนเนี่ยเป็นพี่แอดยืนยงโอภากุลนะคะพี่แอดคาราบาวนั่นแหละร็อกได้สะใจไหมคะ3เพลงรวดเลยนะคะจำได้ว่าไม่ลืมค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยสำหรับเพลงที่คุณขอเอาไว้ด้วยนะอยากฟังบิ๊กแอสค่ะเกิดมาแค่รักกันชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะและแน่นอนชั่วโมงนี้เรามี Drive Your Home ด้วย1เพลงที่คุณอยากฟังที่สุดค่ะในเลือกสีก่อนถึงบ้านอยากได้ยินเพลงนี้จัดๆเลยที่ Green Wave ส่งข้อความมาในแอปเอทางฟังฟินที่สำคัญเบอร์โทรกลับของคุณด้วยนะเดี๋ยวโทรหาก่อนทุ่มหนึ่งค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: ไล่อ่านทุกข้อความเลยนะคะข้อความนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยครับส่งมาจากฉะเชิงเทราที่บ้านน้ำกำลังมาเลยแถวบ้านโอ้มิดไปหลายหลังแล้วภาวนาให้บ้านตัวเองคืออย่าน้ำอย่าสูงไปกว่านี้เลยครับรอบนี้หนักมากไม่เคยเจอเลยขอเพลงนี้ได้ไหมได้สิคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยที่กำลังสู้กับน้ำหายใจแล้วไปต่อ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
2: Thank you.

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Line จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะ

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
2: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
1: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ครับ Friday ศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Drive you home
4: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: สองเพลงโสดค่ะบางคนก็บอกว่าเอาหน้าโสดก็แค่เหงาดีกว่าเขาไม่รักก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะรักหรือไม่รักเราต้องรักตัวเองให้ถึงที่สุดนะคะสองเพลงต่อเนื่องเลยนะตามที่ขอไว
1: ้ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: อยากอินเพลงรักแล้วก็เดทกับตัวเองอ่ะจาก Slap Kids นะคะและแน่นอนช่วงนี้ค่ะการแชร์กันในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของการปรับภาษาให้ตกลงจะได้รู้ไปเลยว่าเราต้องเตรียมตัวในการรับมือยังไงแต่พอเห็นแล้วแบบมันก็เป็นความน่าหวั่นหวั่นนะคะเขาบอกว่าถล่ม4วัน96ชั่วโมงให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก 5-8ตุลาคมเพราะฉะนั้นอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดนะคะเตรียมตัวรับมือเอาไว้ถ้าบังเอิญว่าหุยมันเบากว่าที่พยากรณ์ตั้งเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีลุยไปข้างหน้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเจออะไรนะ

0: เดินหน้ารับมือกับวิกฤตไปด้วยกันนะคะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่บ้านเราที่ฝนตกถล่มจนกระทั่งน้ำเยอะขนาดนี้นะคะล่าสุดที่ญี่ปุ่นที่หลายคนเห็นข่าวไปแล้วตกต่อเนื่องกัน30กว่าวันล่าสุดบาร์เซโลนาค่ะที่สเปนน้ำท่วมหนักมากเพราะฝนตกไม่หยุด
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
0: Blue Plus แจกใหญ่ค่ะลุ้นล้านพอยต์นะคะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Up To My รับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure นะคะวันนี้น้องหน่อยจะกับรายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาคำอวยพรวันคล้ายวันเกิด Green Wave 1ตุลาคมพรุ่งนี้ก็ทยอยส่งกันมาเยอะมากขอบคุณที่สุดเลย35ปีกรีนเวฟเลยนั้นเนี่ยคุณนุ่มสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนุ่มค่ะเป็นยังไงบ้างเจอภาวะน้ำท่วมบ้างหรือเปล่า
2: เหมือนติดเกาะค่ะเป็นไข่ดาว
0: หรออ
2: ยู่คอนโด
0: อยู่เขตไหน
2: รอบคอนโดอยู่จตุจักรค่ะอยู่ใกล้ๆบองมาเช
0: ่อ๋อวิตลาดบองมาเช่พี่ก็ไม่เคยเห็นน้ำท่วมปีนี้น้ำท่วมนะ
2: ใช่ทุกทีไม่เคยท่วมเลยค่ะปีนี้ท่วมเพราะว่าเขาอยู่ใกล้คลองเปรมอะค่ะแล้วคลองเปรมน้ำเต็ม
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยทางนั้นจะหนักหน่อยแต่ว่าที่คอนโดก็คือไม่เข้าเลยแล้วก็รถแถวนั้นก็จะมาจอดฝากที่คอนโดกันที่จอดเต็มเลยค่ะ10ชั้น
0: ค่อยๆรับมือไปด้วยกันเข้าใจเลยค่ะนุ่ม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ช่วยได้ช่วยกันวันนี้นุ่มอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟัง
2: ค่ะอยากฟังเพลงแม่ของพี่เสกอะค่ะ
0: อืมได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยทำไมล่ะคะวันนี้คิดถึงคุณแม่หรือว่าอย่างไร
2: คือจริงๆอะคุณแม่เสียแล้วหลายปีละแล้วก็คุณพ่อก็เพิ่งเสียไปแต่ทีเนี้ยจำได้ว่าแต่ก่อนตอนที่เราเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มทำงานอะเราก็จะเข้ามาอยู่กรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอได้ยินเพลงนี้เราก็จะนึกถึงแม่เวลามีปัญหาหรือเวลาเหนื่อยๆเหมือนอย่างตอนนี้ค่ะนุ่มว่าหลายคนอะเข้ามาอยู่กรุงเทพทั้งที่แบบพ่อแม่ยังอยู่ต่างจังหวัดกันเนา
0: ะ
2: แล้วพอเกิดวิกฤตแบบนี้ก็จะอยากกลับบ้านจะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเงี้ยค่ะก็เวลาได้ยินเพลงนี้จะนึกถึงคุณแม่คุณพ่อเน
0: า
2: ะ
0: เข้าใจที่สุด
2: อยากจะบอกคนฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ในฐานะคนที่แบบไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะคือใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่ะอยากให้กอดไว้แน่นๆรักมากๆค่ะเพราะว่าวันนึงถ้าไม่มีอยากกอดจะไม่ได้กอดแล้วนะ
0: ค่ะส่งกอดนี้ไปให้นุ่มด้วยและพี่คิดว่าสิ่งที่นุ่มพูดแทนหัวใจของทุกคนไม่ว่าจะเติบโตแค่ไหนค่ะพวกเรามีความเป็นเด็กอยู่ในนั้นเวลาที่มันมีปัญหาเราอยากเข้าไปให้คนคนนั้นโอ๋และคนแรกๆที่เราคิดถึงคือพ่อกับแม
2: ่ใช่แล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็คือจะสอนทุกอย่างกับเราเนาะแต่อย่างนึงที่เขาไม่ได้สอน
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเมื่อไม่มีเขาอะเราจะก้าวผ่านยังไงอืมจริงๆอ่ะไม่ว่าคือกี่ปีก็คือคิดถึง
0: ค่ะ
2: คือไม่ได้ร้องไห้นะเสียงสั่นคือนึกถึงแม่นึกถึงพ่อจะเสียงสั่นตลอด
0: มันมีความตื้นตันค่ะแต่เชื่อเถอะวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มองลงมาเห็นนุ่มคุณพ่อคุณแม่จะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเขาฝากเลือดนักสู้ไว้ที่ลูกสาวนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนุ่มจ๋าเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่มีอะไรจะพูดเลยเพราะนุ่มพูดแทนทุกอย่างที่ควรจะพูดแล้วในวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันต่อนะคะวันที่เราเจอเรื่องยากๆมีสติมีกำลังใจและเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 3 สวัสดีค่ะ

0: างจาก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
10: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
8: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่าย

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอซันนันเดย์ชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มัสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com จบที่ File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอ

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
6: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาถทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะมีกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมค่ะพากันออกมาประท้วงในหลายเมืองเลยนะคะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นซึ่งบางเมืองนี่เหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็มีทั้งการจุดไฟเผาข้าวของทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดกั้นถนนหนทางแล้วก็คว้างปาของต่อสู้กับตำรวจโดยกลุ่มผู้ประท้วงนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนเพราะว่าอย่างในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยก็มีความอึดอัดเป็นอย่างมากแล้วก็ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและอยากจะให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นะคะก็มีนักเรียนที่หัวรุนแรงก็ถูกจับกุมไปบางส่วนแล้วก็มีการเอาแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
4: Green News
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: Oh well Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

เอาสองเพลงที่ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันเป๊ะเลยมาต่อกันนะครับเพลงนี้ชื่อ Golden Hour Bilginก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยสวยงามโกลเด้นอัลเหมือนกันจากเอิร์ธพัทรวีเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราในชีวิตบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วมันอาจจะผ่านไปแล้วหรือยังมาไม่ถึงก็ได้ไม่รู้คุณเชื่อแบบนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องเชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับเฟียสเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกลเด้นอัลของเราที่ดีที่สุดก็คือเวลาปัจจุบันตรงนี้นี่แหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันสวยงามมากเลยแต่ว่ามันก็ดึงกลับมาไม่ได้แล้วนะครับในอนาคตก็ไม่รู้จะมีอย่างนี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำโกลเด้นอัลปัจจุบันตรงเนี้ยที่มันดูธรรมดาธรรมดาแต่ทำให้มันพิเศษที่สุดทำให้ดีที่สุดณจุดปัจจุบันแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะชั่วโมงนี้ครับเราจะมีเพลงที่เพราะที่สุดมาฝากกันด้วยนะครับด้วยการที่คุณช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณอยากฟังมากๆส่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินอยู่ด้วยกันครับ2ชั่วโมงสั้นๆจะมีเพลงเพราะมาฝากกันให้เยอะที่สุดเฟียสมานั่งเป็นเพื่อนตอนนี้นะครับตั้งแต่ตอน1ทุ่มจนถึง3ทุ่มในวันนี้ครับที่ Green Wave

พลงนี้เพลงที่โบกี้ไลออนแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็ได้โจอี้ผัวสิทธิ์มาร่วมคอลแลบกันในเวอร์ชันนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยโบกี้ไลออนก็เปรียบเทียบความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นั่นแหละก็เหมือนนาฬิกาทรายจริงๆแล้วทุกๆความสัมพันธ์มันมีวันหมดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรารู้เรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีพอเราเหมือนมีคนดึงสติให้เนอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าทุกความสัมพันธ์มันมีวันหมดเวลาเราจะได้ไม่ละเลยกันนะครับซึ่งมีข้อความวันนี้ส่งมาด้วยบอกว่าวันนี้นี่คืออกหักยับเยินหมดแรงมากมองไปทางไหนก็มองไม่เห็นทางไปต่อเลยนะครับอันนี้แหละก็คือมันเหมือนเป็นสัจธรรมในชีวิตอยู่เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่เราเกิดขึ้นน่ะคือแบบเราคิดว่ามันจะอยู่ด้วยกันกับเราไปตลอดยาวๆนานๆแต่บางทีมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราควบคุมไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตเลยครับเพราะฉะนั้นทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีอายุสั้นยาวนานสักเท่าไหร่คงจะต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะจุดที่เรายังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันเพราะว่าเฟซเข้าใจว่าโหตอนนี้คงจะแบบความรู้สึกคงจะแย่มากๆเลยแต่ว่าแค่ตั้งตัวยืนให้อยู่ตั้งสติให้ได้แล้วก็พยายามเอาใจกลับมาไว้ที่ตัวเองแค่นี้ก็ยากแล้วนะครับเพราะฉันอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วพยายามอยู่กับคนที่รักเราคนที่เป็นเพื่อนข้างๆเรานะครับมีคนรายรอบมีคนที่รักเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกัน

เพลงนี้อย่าจะลืมจากพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับเรื่องธรรมดาจากค็อกเทลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตามเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก็ไปยืนดูแม่น้ำเจ้าพระยามาอีกแล้วด้วยความตุ้มตุ้มต่อมต่อมก็รู้สึกว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับยังไงช่วงนี้จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่อยู่ในแนวของเขตของเส้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดไปดูในเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์สีตางอาจารย์สีตางก็เตือนแล้วมาประมาณเกือบ20ชั่วโมงได้แล้วนะครับว่าพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยอย่างเช่นการราชบุรีสมุทรสงครามนะครับสุพรรณนครปฐมนะครับบางส่วนเนี่ยเขาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องเช็คนะครับพื้นที่ที่อยู่ในเขตใกล้บ้านนะครับว่าเขามีการเตือนกันยังไงบ้างเพราะอาจารย์บอกว่าคราวนี้เนี่ยให้ยกของสูงกว่าที่เคยยกมาในรอบ10ปีเพราะคิดว่าน้ำน่าจะมาแน่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่อื่นๆนะครับที่หลายๆคนก็กำลังเฝ้าดูอยู่นะครับอย่างเช่นในเขตของกรุงเทพมหานครหลายที่ก็จะเป็นจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่ทางกทม.บอกว่า29กันยายนก็คือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง4ตุลาคมนี้ก็จะมีพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็จะมีที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นถนนพระราม2สุขสวัสดิ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการครับสุพรรณบุรีอยุธยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับปทุมธานีนนทบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับมีระยองด้วยที่เป็นพื้นที่ที่หลายที่ก็มีน้ำท่วมกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เฝ้าระวังนิดนึงอีกส่วนนึงที่เขาฝากมาก็คือภาคประชาชนบอกว่าเวลาที่ภาครัฐบอกว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการทำอย่างงงอย่างนี้นะใช้ภาษางงๆอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่ในนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าคันกั้นน้ำมันอยู่ตรงไหนแล้วต้องเฝ้าระวังยังไงแล้วจำเป็นต้องอพยพเนี่ยอพยพไปที่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการอพยพต้องไปอยู่กี่วันต้องเตรียมของอะไรไปบ้างมันไม่ค่อยชัดเจนเลยครับแม้กระทั่งไปดูเพจของก้องกรีนกรีนซึ่งเป็นครีเอเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็ออกมาบอกว่าบ้านเขาก็น้ำท่วมนะแล้วพอแจ้งเตือนมาแบบนี้ก็เลยโทรไปเช็คในเทศบาลพื้นที่ของตัวเองนะครับว่าตกลงแนวคันกั้นน้ำแถวบ้านเขาอยู่ตรงไหนแล้วต้องทำยังไงบ้างก็ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้นะครับเขาเลยบอกว่าเวลาภาครัฐออกมาสื่อสารแบบนี้ควรจะบอกว่าซอยไหนถนนไหนช่วงไหนยังไงให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างเพราะหลายๆคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับ

0: Good news
1: จะว่าเป็น good news หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น good news ในเชิงที่ว่าทำให้เราสามารถเรียบเรียงความคิดได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแล้วกันนะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมในตอนนี้ไม่มีใครเชื่อว่าไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องหมุนเงินกันอยู่แล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนหรือว่าบ้านไหนที่มีการวางแผนการเงินที่ค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างรัดกุมนะครับก็จะสามารถพาตัวเองรอดผ่านวิกฤตต่างๆความยากไปได้แต่พอมันเจอเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงแบบอย่างเงี้ยฮะพอน้ำท่วมเกิดขึ้นโอ้โหมันมีของที่ต้องซ่อมต้องเสียเยอะแยะมากมายอันนี้มันนอกเหนือแพลนมากๆเลยครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถจะช่วยได้ก็คือการมีประกันนั่นเองนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็คิดแล้วแหละว่าแบบโอ้โหเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องถาวรแล้วเรื่องน้ำเนี่ยที่เขาจัดการกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพตัวเองก็ต้องจัดการในเรื่องของครอบครัวก็ต้องดูแลยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกแล้วยังมีค่าภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบที่ไม่สามารถรับการชดเชยจากส่วนอื่นได้การมีประกันจะเป็นส่วนที่ช่วยชีวิตคุณได้มากในเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่มความอุ่นใจให้กับชีวิตคุณกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาครับเพราะว่ามี Smart Analysis แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตของคุณในทุกด้านด้วยทำให้คุณได้เห็นทุกๆความเสี่ยงนะครับมองได้ตั้งแต่มิติของเรื่องของสุขภาพเงินภาษีไปจนถึงอนาคตแล้วก็ชีวิตหลังเกษียณเลยพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
4: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
3: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพ

0: จ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
2: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซันเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
3: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
4: เธอคือวัน
3: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
6: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
5: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
6: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04544

0: 1ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
1: ่ช่างภาพพาไปมู
0: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนนะคะเขาบอกว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่มีความรุนแรงขึ้นอาจจะทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8,300,000 คนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจจะส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายค่ะขณะที่ UNHCR กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศปรับลดงบสนับสนุนจากข้อมูลนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราวๆ 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าช่วยฝากส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจไปขอให้เต็มที่ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญชนะหรือไม่ชนะเรารู้แล้วแหละว่าคุณทำเต็มที่แค่นี้ก็รักคุณมากพอแล้วเอาซิงเกิลใหม่มาฝากครับจากณเดชน์ครับผู้ชายคนนี้ที่ความสามารถรอบตัวเยอะเหลือเกินทางด้านการเพอร์ฟอร์มร้องเพลงก็ดีมากๆรักนะแต่ว่าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Henry's First Date

DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชีพโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: เอาดอกไม้มาฝากแต่ว่าเป็นเพลงนะครับก็หวังว่าจะฝากความสดชื่นไปให้กับใครหลายๆคนที่ฟัง Green Wave อยู่ได้นะครับเพลงนี้ดอกไม้จากบอยกสิยพงษ์ด้วยนะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปแนะนำกันว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมอบความช่วยเหลือให้กับคนที่ประสบอุทกภัยนะเจอปัญหาน้ำท่วมตามที่ต่างๆเวลาที่เขาเปิดรับบริจาคให้กระจายบริจาคไปหลายๆที่ครับเป็นการลดความเสี่ยงด้วยก็คือความเสี่ยงที่ว่าก็คือแต่ละหน่วยงานบางทีเขาทำงานช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นการกระจายช่วยเหลือได้หลายที่ด้วยเดียวกันและที่สำคัญสมัยนี้เวลาที่เราโอนเงินไปช่วยหลายคนก็บอกว่าไม่รู้โอนเงินไปมันจะไปถึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีการโกงเงินเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครการันตีให้เราได้นะครับก็เลยเป็นการกระจายการบริจาคเงินแบบนี้ก็น่าจะดีเป็นการลดความเสี่ยงด้วยว่าเงินของเราไม่ก้อนไหนก้อนหนึ่งก็น่าจะถึงผู้ที่ประสบอุบัติอุทกภัยนะครับหรือว่าภัยน้ำท่วมในคราวนี้สักที่หนึ่งแหละนะครับก็ลองช่วยเหลือกันดูตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะครับไปได้หลายทางเลยและเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนโลหิตอยู่นะครับเชิญชวนไปบริจาคเลือดกันได้ตามกำลังความสามารถของสุขภาพของแต่ละคนแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเฟสแล้วครับชั่วโมงหน้าจะเป็น Club Inspire Day นะครับพูดคุยกับแอนนาเบลนะครับนักวางแผนการเงินซึ่งใครหลายๆคนแบบรู้สึกว่าโหเรื่องการวางแผนการเงินเป็นเรื่องยากจังลองฟังคำแนะนำจากแอนนาเบลดูเพราะเขาเป็นคนที่อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหละครับเจอเฟซใหม่พรุ่งนี้นะครับตามเวลาเดิมทุ่มหนึ่งคืนนี้นอนหลับฝันดียังไม่หลับก็ฟังกรีนเวฟกันต่อได้ยาวๆครับ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก

0: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่คือศิลปะของเธอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: แอนนาเบลโคชนันจากคนที่ใช้เงินไม่เป็นสู่สถาปนิกการเงินผู้เปลี่ยนเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องของชีวิตออมแรงบันดาลใจไปกับคลับ Inspire Day พุธนี้20:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยเดอะกูดดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
7: มารออยู่แล้วค่ะเรื่องราวกรีนนิวส์นะคะกับดินสุทินาทองชื่นออสเตรเลียค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนแล้วก็รายงานผลทั้งหมดไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะหลังจากที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วแบบก้าวกระโดดแล้วก็ระบบของรัฐบาลจำเป็นจะต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจจะรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนที่จะถูกเอาไปใช้ประโยชน์คือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วโมเดล AI ของบริษัท OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพของออสเตรเลียซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าไม่สามารถยอมรับได้ค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
6: The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี
8: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยว่าอยู่จะจัดการกับแต่ละชั้น
10: เสมือนบ้านหนึ่งหลัง
9: ไปเรียนกราฟเทรดหุ้นทำยังไงให้แบบเข้าใจเรื่องคริปโตบิตคอยทองคำอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนนี่ไม่รอดมนุษย์ทุกวันเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายออกไปเท่าไหร่เงินสำรองนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งทุกคนรู้ว่าต้องมีแต่ไม่มีใครทำ
10: เจ็บปวดนะเจ็บปวด
9: การมีเงินเดือนซึ่งทุกคนในโลกนี้เข้าใจว่าเป็นความมั่นคงมันไม่มั่นคงเลยพี่อันสิ่งเดียวที่มั่นคงเหลือเกินคือหนี้เวลาลงทุนค่ะภาพต้องชัดว่านี่คือเงินเย็นเงินระยะสั้นมากๆเช่นค่าเทอมลูกในอีก2เดือนข้างหน้าเอามาลงทุนไม่ได้นะคะ
10: อย่าเอาเงินระยะสั้น
9: มาวางแผนระยะยาว
10: เกษียณยังไงให้มันเป็นเกษียณที่เฮลตี้สำหรับพวกเราทุกๆคนด้วยกันได
9: ้พี่อันจะตายเมื่อไหร่คะ
10: ใครไปรู้ว่า
9: ถูกต้องไงทุกคนต้องรู้ราคาชีวิตของตัวเองหมายความว่าคุณต้องรู้ว่า expense ต่อเดือนที่คุณมีชีวิตเป็น1ชีวิต1คนเป็น1แอนนาเบลอ่ะมันใช้เงินเท่าไหร่
10: จะเชื่อแอนนาเบลได้ไง
9: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพะเนาพะนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองอะไรก็ตามที่ได้เยอะขนาดนั้นบอกเลยนะคะเขาทำเองค่ะคนเดียวเขาไม่เอามาบอกคุณค่ะ
10: จริง
9: ไม่มีความจำเป็นต้องเอามาเล่าให้คุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นระวัง
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
10: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับเปิดคลับอีกแล้วทุกวันพุธนะครับเจอกันแบบนี้ตอน20:00 น.นั่นคือช่องทางหลักของ Green Wave นะครับแต่ว่าในทุกๆแพลตฟอร์มเจอกันได้หมดเลยก็เซิร์ชเลยฮะ Club Inspire Day ส่วนแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเราจะมา Inspire กันเรื่องใหญ่ในชีวิตแต่มักจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญหรอกสำคัญครับ ยอมรับกันเถอะสำคัญมากๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสำคัญแบบไหนสำคัญแบบให้มันเป็นเจ้าชีวิตเลยหรืออย่างไรแต่ถ้ามีไม่พอลำบากแน่ๆและเธอคนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เรื่องเงินทองที่ณวันนี้หลายคนอาจจะรู้จักเธอคนนี้ว่าเป็นสถาปนิกนักออกแบบการเงินนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงเก่งมาจากไหนจะมาสอนเรื่องการเงินได้อ่ะวันนี้คุยกันทำความรู้จักกับเธอคนนี้ผมอยากคุยกับเธอมากเลยนะดีใจวันนี้ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันกับคุณแอนนาเบลครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะพี่หานค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเจอ
10: เก่งมาจากไหนเราอ่ะน
11: ี
10: ่โอ้โห
11: เริ่มต้นจวบหัวได้แสบสุดๆนะ
10: จริงๆเพราะว่าเราเรียนอะไรมาฮะตัวนะฮะ
11: รัฐศาสตร์ค่ะ
10: น้องแอนเรียนรัฐศาสตร์จุฬาร
11: ัฐศาสตร์จุฬา
10: ไม่เห็นเกี่ยวกับการเงินเลย
11: เกี่ยวอยู่นะมีตั้งตัวนึงน่ะตอนที่เรียนน่ะ
10: คืออะไรบัญชีอย่างเงี้ยหรอ
11: มีเศรษฐศาสตร์มหาภาคจุฬาภาคอะไรเงี้ยส
10: ถิติ
11: ก็ได
10: ้
11: เรียนอยู
10: ่เศรษฐศาสตร์
11: จำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้าง
10: ก็ไม่ถึงกับไม่เหลือนะแต่ก็ไม่มาย
11: ังได้อยู่
10: ครับผมจริงๆแล้วเราถ้าถามช็อตคัทเลยคือจากรัฐศาสตร์หมุนไปยังไงจนเข้าไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการการเงิน
11: อันเริ่มจากอันเป็น asset agent อย่างที่ลอนดอนก่อนคืออันไปเรียนต่อที่อังกฤษ
10: อ
11: ันเรียนอันอยู่ที่เวลส์แล้วก็พอเรียนจบอ่ะก็มาต่อที่ลอนดอนค่ะแล้วก็ได้ทำ asset agent อยู่ตรงนั้นมันก็คือ asset class นึงพี่อัน
10: asset agent จริงๆก็คือในหน้าขาย
11: อสังหาริมทรัพย์อ
10: สังหาริมทรัพย์
11: ถูกต้องซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะมันคือการเปลี่ยนผ่านแหละแต่อันไปเรียน business school นะคะมันก็มีกลิ่นอายของเรื่องของฝั่งนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนภาคจริงๆแล้วอีกจุดนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือก่อนแอนไปอยู่อังกฤษอ่ะแอนเคยทำงานที่ Double A พี่อ่ะตอนที่เรียนจบมาเลยอ่ะเด็กรัฐศาสตร์จะโดนบังคับเวลาสมัครงานอ่ะเขาจะให้เราเป็น HR ไม่รู้ทำไมรัฐศาสตร์เท่ากับ Human Resource เสมอแอนก็เลยได้เข้าไปเป็น HR ทีนี้ความโชคดีสุดๆของน้องคือณวันที่แอนไปเป็น HR พี่อ่ะนายแอนน่ะซึ่งห่างกันไม่กี่ปีแต่คือแบบวิชวลดีมากๆเป็นคนที่ให้อามอยู่ทีม executive recruit เหมือนกับต้อง recruit CEO คือ WA เป็นเครือใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมี CEO แบบ200คนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้อง recruit กันตลอดเวลาผู้บริหารระดับสูงแอนได้อยู่ในห้องนั้นที่เขา interview คน level นั้น knowledge ระดับน
10: ั
11: ้นทั้งๆที่เด็กสุดๆใช่แล้วก็เป็น facilitator ซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้แอนได้ของที่แบบหาไม่ได้จากที่ไหนเลยพี่อันเพราะการสัมภาษณ์มันเข้มข้นมากคนเลเวลเนี่ย
10: อ
11: ันก็ได้ฟังแล้วก็ได้เห็นมุมมองมหาศาลที่แบบว่านี่มันคือคลาส MBA แบบสุดๆไปเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงานทางสาย business ค่อนข้างน่าสนใจพอไปเรียนก็เรียน business school อีกแล้วพอมาทำงานเป็น asset agent จริงๆก็ได้เห็นพาร์ทนี้แหละค่ะว่ามันสนุกจังเลยอ่ะ
10: แล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เราจากการเป็น asset agent เข้าไปเป็น private banking
11: ไม่เกี่ยวเลยกับสิ่งเรื่องวิชาการทั้งหมดถามจริงใช่ไห
10: ม
11: แอนนั้นมีแฟน
10: ความรักนำทาง
11: เป็นหนุ่มหล่อมากเป็นหนุ่มอิตาเลียนทำงานเป็น investment banker พี่อัน
10: ทั้งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะผู้ชายเหรอฮะ
11: ผู้ชายค่ะคุณคะ
10: ฉันไม่คิดว่ามันจะมาทางนี้เลยเริ่มต้นคือผู้ชายนำทางเธอเหรอฮะโอเค
11: ผู้ชายคนนี้เป็น investment banker ที่ JP Morganในสายแอนน่ะ JP Morgan ก็คือ top of the top นะ
10: ใช่คือสุดละ
11: Investment Banker ก็คือ top ทั้ง whole the line เนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ความ proud ของเขาอ่ะการที่เดทเราซึ่งเป็น asset agent เนี่ยเขาไม่โอเคเอกันไป4เดือนโดนบอกเลิกโดนบอกเลิกแล้วมันก็พูดว่าฉันอาย
10: จริงป่ะ
11: ฉันอายที่แกเนี่ยเป็น asset agent
10: จริงเหรอนั่นคือเหตุผลหรอ
11: Yes แล้วคือแบบเขาแต่ก็ดีนะฝรั่งมันก็พูดกันตรงๆอ่ะพี่หันเขาก็บอก
10: เขาก็บอกถ้าจะมองตรงๆก็จริง
11: เนี่ยเวลาที่แบบแบงก์มีงานอะไรเงี้ยไอ้ไม่กล้าพาอยู่ไปแนะนำให้นายรู้จักไม่รู้จะ introduce อยู่ให้ colleagues รู้จักยังไงเพราะอายว่ะที่ไม่ได้เป็นแบงก์เกอร์ดูมันเด็ก ตอนนั้นคือแบบ20กว่าๆอ่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนพี่หันแอนก็แบบฟาดงวงฟาดงามแค้น
10: อ
11: ่ะตอนนั้นอ่ะเสียใจอยู่4วันแล้วก
10: ็4วันพอนะ
11: เออพอละ
10: โอเค
11: แล้วก็รู้สึกว่าแบบทำอะไรสักอย่างกับชีวิตแอนก็ลาออกอ่านหนังสือเตรียมตัวว่ามันต้องสอบอะไรการเป็นแบงก์เกอร์ต้องมีไลเซนส
10: ์
11: แอนย้ายทุกประเทศอ่ะพี่หันแบงก์เกอร์เหมือนลอเยอร์อ่ะยูจะไปจัดการเงินให้คนประเทศนั้นยูต้องเข้าใจพื้นฐานกฎหมายเข้าใจหมดทุกอย่าง
10: ช นี่คือเรียนใหม่หรือเรียนเอง
11: เรียนใหม่เรียนเองแพลนอยู่ตอนนั้นว่าจะไปสิงคโปร์เพื่อเรียน Wealth Management มันมีคลาสเป็น Master Degree เลยที่สิงคโปร์
10: อือฮึ
11: สาขา Wealth Management เลยที่ SMU ปรากฏว่าเพื่อนสนิทอยู่ SCB ตอนนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าเฮ้ย Private Bank ที่ SCB เปิดอยู่นะแกให้ส่ง CV มา
10: อ
11: ันก็แบบส่ง CV ไปแล้วยังไงอ่ะ
10: แต่เรายังไม่มี
11: ฉันไม่มีแบ็คกราวด์ใดๆทั้งสิ้นเลยว่ะไม่มีเลยเพื่อนส่งมาก่อนอันก็ส่งก็ส่งแล้วก็ส่งพี่อันเราก็ได้เรียกสัมภาษณ
10: ์
11: อันก็บินกลับไทยมาแบบนั้นน่ะแล้วก็สัมภาษณ์กับพี่แปมลลิพัทซึ่งตอนนี้เป็นนางฟ้าไปแล้วนะคะพี่แปมนั่นคือ ผู้ให้โอกาสชีวิตคนแรกอ่ะพี่แปมถามแอนยูรู้อะไรบ้างวะเกี่ยวกับเรื่อง financial ไม่รู้เลยอันก็บอก
10: ตอบนี้ได้หรอ
11: ตรงว่าไม่รู้เลยพี่แปมค่ะไม่รู้เลยแต่เชื่อเถอะว่าทําได้อันเป็นเด็กที่แบบมีไฟมากพี่อันแล้วก็ไอ้ความตั้งใจแอนมันคงทะลุตัวแอนออกมาแล้วนายก็รู้สึกว่าแบบเชื่อมันก็ได้วะอย่างเงี้ยก็เข้าแบงค์ไป
10: สุดท้ายเราก็เลยเข้าไปเป็นแบงเกอร์จริงๆ
11: ก็เข้าไปเป็นแบงเกอร์
10: จากแรงแค้นของผู้ชายนั่นแหละ
11: โอ้ย yes
10: ครับแล้วเราก็เติบโตมาอ่ะพี่อาจจะคัทช็อตตรงนั้นสักนิดนึงเพื่อที่จะมาว่าณวันนี้พี่อันคิดว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสนใจเรื่องการบริหารจัดการการเงินกันมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินรู้จักว่าแบบเฮ้ยให้เงินทำงานให้อะไรถึงแม้บางคนจะรู้สึกว่าฉันรู้แต่ฉันยังช้าอยู่เลยฉันไม่ได้วางแผนเกษียณเลยแต่คนก็พูดและตื่นตัวกันเรื่องนี้และเราตระหนักกันมากขึ้น
11: จริงสุดๆ
10: ซึ่งมันเป็นการมาพร้อมกับการที่หลายๆคนก็เลยได้รู้จักกับแอนนาเบลที่มาพูดเรื่องนี
11: ้มาถูกที่ถูกเวลาว่างั้น
10: ถูก right place and right time คือทำไมเราถึงบอกว่าเราคือสถาปนิกการเงิน
11: แอนอยากให้คนเห็นภาพชัดเลยพี่หันว่าเงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินไม่ได้มีอยู่แล้วงงได้โดยที่ไม่ออกแบบมันทุกสเต็ปเลยมีเงินมากเงินน้อยคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังพี่หันว่าอยู่จะจัดการกับแต่ละชั้น
10: เสมือนบ้านหนึ่งหลัง
11: ใช่
10: เปรียบเทียบมัน
11: มันคือพิมพ์เขียวที่ต้องคิดอะมันคือฐานรากสำคัญก่อนเลยซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนคนจะเห็นภาพนั้นภาพเดียวไปเรียนกราฟเทรดหุ้นทำยังไงให้แบบเข้าใจเรื่องคริปโตบิตคอยทองคำคนจะตัดไปที่ภาพนั้นเลยซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอดเพราะฉะนั้นในบ้าน
10: มันเลยต้องมีสถาปนิกเพื่อที่จะบอกว่ามันต้องค่อยๆสร้างให้ถูกต้อง
11: ใช่มันคือรากฐานฟาวเดชั่นคุณต้องแข็งแรงสเต็ปแรกเลยคือ cash flow ก่อนเลยพี่อันค่ะก่อนจะไปเรื่องอื่นก่อนจะไปเรื่อง investment อ่ะ
10: นี่เราจะให้สถาปนิกเป็นคนสอนเราแล้วนะ
11: เอาอย่างเอาอย่าง
10: โอเคเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยมาเริ่มอะไรก่อน
11: ฐานรากเรื่องของ cash flow
10: cash flow cash flow ก็คือเงินสภาพคล่องของเราร
11: ู้ไหมพี่หานเอาจริงๆมนุษย์ทุกวันเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายออกไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะสเตทเมนต์ตัวเองอะค่ะสำคัญสุดๆเพราะ wealth gap อะจะมี wealth ได้อะมันต้องรู้ว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่
10: แล้วออกเท่าไหร่
11: แล้วออกเท่าไหร่ถึงให้มีเงิน 500,000 นะเงินเดือน 500,000 แล้วรายจ่ายคุณแบบ 480,000 อย่างเงี้ยมันเทียบกับคนเงินเดือน 150,000 แล้วเขา spending แค่แบบ 70,000 อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะ wealth มันสร้างตรงนั้นไงซึ่งไม่มีใครรู้เลยเวลาอันถามว่าแบบ expense ต่อเดือนเท่าไหร่คะนี่คือราคาชีวิตของคุณเลยนะคะว่าค
10: ุ
11: ณใช้เงินยังไงไม่มีใครรู้เรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้เลยอ่ะ
10: ส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราควรต้องรู้แหละว่าเราได้เงินเท่าไหร่แต่เราไม่ค่อยรู้ว่าเราจ่ายเท่าไหร่นะ
11: ถ้ามีอาชีพเดียวง่ายๆเป็นพนักงานประจำอันนั้นไม่มีปัญหาแต่คนเดี๋ยวนี้เก่งพี่หันมีรายได้กัน 5-6 ทางอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนเดิ
10: ม
11: ว่ามันเข้ามายังไงบ้างวิธีจัดการเป็นยังไงบ้างนั่นคือฐานรากแรกเรื่อง cash flow ต้องแม่นฐานที่สองเถิบขึ้นมาคุณต้องรู้เรื่อง liquidity เงินสำรองมีไหมอย่างเงี้ยเงินสำรองนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งทุกคนรู้ว่าต้องมีแต่ไม่มีใครทำ
10: เจ็บปวดนะเจ็บปวด
11: basic knowledge สุด แต่ไม่มีใครทำ
10: เพราะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินสำรองต้องยังไงอะไอ้ว่าฉันได้เท่าไหร่แล้วฉันจ่ายเท่าไหร่เนี่ยรู้ได้เลยถ้าแค่ลุกขึ้นมาตั้งสตินิดนึงรู้ได้แล้ว
11: รู้ได้เลย
10: อ่ะโอเคพอมาขั้นที่สองแล้วฐานรากที่หนึ่งไปแล้ว
11: ค่ะ
10: liquidity เงินสำรองเราจะทำยังไงต่อ
11: เคยได้ยินไหมว่าเขาจะพูดว่าคุณควรมี 3-6 เดือนสำหรับอันนาเบลอ่ะอันรู้สึกอย่างนี้พี่อ่านว่ามันเหมือนแบบเสื้อมีไซส์ S M L X L X X L อย่างเงี้ยแต่พี่อ่านยัดเยียดให้ทุกคนใส่ไซส์ M เหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นคนอายุ28มีรายได้พอสมควรไม่ได้เยอะมากนะคะแต่หนี้ก็ยังไม่เยอะไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่อะไรพ่อแม่ยังดูแลตัวเองได
10: ้
11: สุขภาพยังแข็งแรงโปรไฟล์เนี้ยเงินสดสำรองอาจจะไม่ต้องเยอะมาก
10: 3
11: เดือน6เดือนอาจจะพอรอดอยู
10: ่ครับ
11: อีกคนนึงอายุ55พี่หันมนุษย์55จะเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยภาระและหนี้ซึ่งคนคนนี้แปลว่าถ้าเขาดูแลคนเยอะมากเลยในชีวิตเขาอะเงินสดสำรอง6เดือนอาจจะไม่รอดนะมันขึ้นอยู่กับเคสจริงๆเพราะนั้นมันต้องเริ่มกลับมาที่ฐานแรกก่อนว่าชีวิตคุณต่อ1เดือนอะคุณใช้เงินเท่าไหร
10: ่
11: ถ้างานวันนี้งานคุณหายไปแล้วไงต่อวะจะรอดกี่เดือ นตอบกันแบบนั้น
10: เรามักจะพยายามหาสูตรสำเร็จนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยกับคุณแอนดาเบลแบบตัวต่อตัวที่จะเล่าให้ฟังทีละคนไงเวลามันไปพูดหรือเวลาเราฟังอย่างเงี้ยถ้าเทียบว่านะตอนนี้มีคนฟังเราอยู่สมมติว่า10,000 คนแสนคนเนี่ยเขาก็จะแบบแล้วตกลงต้องเก็บกี่เดือนล่ะอย่างเงี้ย
11: เ
10: ขาก็จะพยายามหาตัวเลขที่มันเป็นแบบ
11: เอา3เดือนให้รอดก่อนค่ะทุกคนน่ะพยายามหาคำตอบแต่ทำจริงๆอ่ะไม่ทำไม่ได้พูดว่าทำไม่ได้ด้วยนะ
10: 3เดือนของอะไร3เดือนของเงินเดือน3เดือนของรายได้3เดือน
11: 3เดือนของรายจ่าย
10: เอา3เดือนของรายจ่าย
11: พี่หันรายจ่ายแบบที่ไม่ใช่รายจ่ายแบบฉันจะไปทริปเมืองนอกฉันจะไปโอมากาเสะฉันจะช้อปปิ้งแหลกแหลนไม่ใช่พื้นฐานชีวิตน่ะค่าเช่าบ้าน
10: ค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้าน
11: ถูกพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งแบบมันจะมาขย่ำคอคุณถ้าคุณไม่มีจ่ายมันนี่คือใจดีมากแล้วนะ
10: ไม่ใช่แบบค่าท่องเที่ยวไม่เที่ยวก็ได้อันนั้นไม่เกี่ยวเลยตัดลักชัวรี่ออก
11: อันนั้นคือสิ่งที่ตัดได้แต่สิ่งที่ตัดไม่ได้ในชีวิตมีอะไรบ้างวะลิสต์มาให้หมดถ้าต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตลูกชีวิตพ่อแม่สิ่งเหล่านี
10: ้
11: ต้องคิดออกมานั่นคือพื้นฐานของชีวิตมนุษย
10: ์เลวร้ายสุดต้องเอาให้ได้สักสามเดือนสามเดือนนี่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะ
11: คิดยังไงรู้ไหมนึกภาพตัวเองวันนี้เลยถ้าวันนี้งานหายไปศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันที่จะหางานใหม่สำเร็จใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
10: อ
11: ่ะก็เอามาคุณคิดว่าคุณเก่งมากเดือนหน้าหาได้ละอ่ะเงินสดสำรองไปเดือน2เดือนโอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่น่ารอดว่ะปีนึงจะรอดไหมคุณก็ต้องมีปีนึงอ่ะมันแค่นั้นเลยพี่อ่านมันซิมเพิลสุดๆเรื่องเงินคือแบบใกล้ตัวมากซิมเพิลมากแค่เข้าใจหน่อยเดียว
10: ซึ่งสมมติว่าอ่ะมีได้ฉันเก็บได้โอเคฉันต้องเก็บในรูปแบบไหน cash หรือว่าเงินก็คือเก็บในรูปแบบเงินฝาก
11: เงิน
10: saving
11: เงินสำรองฉุกเฉินจริงๆอะค่ะหน้าที่ของมันไม่ได้เอาไว้สร้าง return ห้ามคิดเอาเงินสำรองไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเด็ดขาดคือแค่หุ้นนี่ก็คือเข้าไม่ได้แล้วนะคะ
10: เพราะหุ้นมันเสี่ยง
11: เพราะอะไรณจุดที่ชีวิตผิดทางอะคุณรู้เหรอคะว่าตลาดหุ้นมันบวกหรือมันลบอยู่วันนั้น
10: อ
11: ะไม่ได้ไงเงินสำรองคนชอบดูถูก liquidity เนี่ยคนชอบดูถูกว่ามันไม่ได้ทำงานมันทำงานค่ะคุณแต่มันทำงานอีกรูปแบบนึงเศรษฐีก็เก็บ liquidity เยอะมากนะพี่อันเพราะนะวันที่เกิด crisis นี่คือของทั้งโลกถูกสุดๆแล้วเราก็มี liquidity ไงแล้วเราก็รวยไงตอนนั้นไงเพราะนั้นเงินสดสำรองมีหน้าที่ของมันไม่จำเป็นต้องเอามันไปลงทุนอะไรมากมายทองคำแอนรู้สึกเลยว่าไม่ควร
10: อ๋อเหรอทองคำยังไม่ใช่เลยเหรอเพราะมันก็สวิงได้อยู่ดี
11: ใช่ดีทองคำนี่คือคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากขออีพีนึงต้องเล่ายาวมาก
10: จริงเหรอเอางั้นเลยเหรอเอาอีพีเลยเหรองั้นเปิดขายคอร์สกันเลยดีกว่าไหมฮะ
11: ขายคอร์สนะคะ
10: ขายคอร์สเลยนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรต่อจาก liquidity ไปต่อไหม
11: ไปต่อค่ะ liquidity จบเนี่ย
10: คือเงินสดสำรองอ่ะโอเค
11: ใช่
10: ต่อที
11: ่ protection ต้องมา protection เนี่ย
10: อันนี้คือเพื่อความมั่นคงในชีวิต
11: เพื่อความปลอดภัยก่อน
10: ปลอดภัยก่อนโอเค
11: ก่อนจะไปคิดเรื่องการเติบโตมั่งคั่งคุณต้องรอดก่อนเมื่อกี้รอดแล้วนะจาก liquidity ใช่ไหมถ้ามีแต่ liquidity ช่วยให้คุณรอดจากสิ่งเล็ก
10: ๆ
11: ที่เกิดขึ้นในชีวิตเงินเดือนต่อเดือน
10: แบบปกติ
11: ใช่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนะพี่หันมันต้องการ protection ซึ่งใหญ่ขึ้นนั่นคือประกันทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพมนุษย์ทุกคนต้องมีต้องมี
10: ใช้คำว่าต้องเลยเหร
11: อ must the must เลยว่าต้องมีค่ะต้องมีทำไมต้องมีถ้าพี่หันมีลูกแล้วลูกยังเล็กแล้วเราตายแล้วทำยังไงต
10: ่อ
11: ครอบครัวยิ่งมี asset น้อยอะค่ะแล้วยิ่งมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยประกันต้องเข้าแล้วล่ะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประกันนี้ก็ต้องอีก EP นึงนะคะเยอะมากเหมือนกันนะคะต้องอธิบาย
10: ประกัน EP แล้วล่ะ
11: ใช่ค่ะ
10: โอเค2 EP ตอนนี้3 EP แล้วนะ
11: 3 EP
10: อ่ะโอเคอ่ะต่อ
11: เพราะคนเข้าใจผิดเรื่องประกันเยอะมากเช่นเดียวกันคนที่ชอบประกันจะซื้อแหลกเลยพี่อันแล้วเงินจม
10: อ๋ออ่ะซื้อเยอะไปก็ผิดอีกนะ
11: ลูกค้าแอนมี70กรมธรรม์แล้วเงินมันจมค่ะ
10: อ่า
11: ต้องไปนั่งไล่ปิดให้แล้วได้เงินกลับมาแบบเกือบ100ล้านอ่ะจากไอ้70กรมธรรม์เนี่ยเงินมันจมเพราะฉะนั้นประกันต้องมีแต่คุณต้องเข้าใจไงว่าประกันแบบไหนเหมาะกับใครประกันลักษณะนี้ทำไมคุณต้องมีประกันลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่ควรมีมันต้องเข้าใจเรื่องนี
10: ้ครับ
11: แต่ protection ต้องมีประกันสุขภาพเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญ
10: ครับ
11: อันอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นอันโดนบังคับทุกมนุษย์ทุกคนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพ
10: บังคับคือเป็นอะไรเป็นกฎหมายเหรอฮะ
11: เป็นกฎหมาย
10: แล้วถ้าเขาไม่ afford ล่ะถ้าเขาไม่
11: ก็ไม่ต้องอยู่ในประเทศนี้
10: จริงป่ะ
11: ใช่แล้วพี่หัน
10: ไม่มีคำว่าไม่มีเงินซื้อหรอยังไม่พร้อม
11: ไม
10: ่
11: มีไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณจะเป็นซิติเซนที่เนี่ยค่ะคุณจะต้องดูแลตัวเองได้ไงถึงบอกว่ามันคือสิ่งพื้นฐานที่เราต้องมีประเทศไทยมี30บาทรักษาทุกโรคซึ่งสิ่งนี้ดีมากนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับ quality of life เหมือนกันว่าเลเวลยาที่คุณอยากได้รับการดูแลที่คุณอยากได้รับอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันเลยต้องซื้อสิ่งนี้กันเอาไว
10: ้
11: เรื่องนี้ต้องอีก EP นึงเหมือนกันค่ะ
10: เอา EP แล้วหรอฮะ4 EP แล้วแย่จัง
11: รู้มั้ยเวลาสมมุติอ่ะยกตัวอย่างคนทํางานบริษัท
10: ครับ
11: จะชอบเข้าใจว่าบริษัทอ่ะจะมีสวัสดิการเขาจะมีบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทจ่ายให้อ่ะดูแลตัวเองอยู่แล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องซื้อมั้ง
10: ใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยนั่งพยักหน้าเงึก
11: ๆ
10: บริษัทดูแลฉันไม่ป่วยหรอกฉันยังเด็ก
11: แฟกวันหนึ่งคือถ้าวันหนึ่งที่บริษัทไม่ดูแลแล้วอะหรือคุณเกษียณณวันนั้นสุขภาพของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะถ้ารอจน65อาจจะโรคมาเพียบเคาะโต๊ะอาจจะโรคมาเพียบและวันนั้นแปลว่าทำประกันสุขภาพเขาจะ exclude ทุกอย่างที่คุณเป็นไปแล้ว
10: อ
11: ัน
10: นู้นก็ไม่คุ้มครองอันนี้ก็ไม่ครอบคลุม
11: ใช่คุณจะโดนสิ่งนี
10: ้
11: เพราะฉะนั้นอันเป็นห่วงเรื่องพนักงานประจำเยอะเหมือนกันที่ประเทศไทยไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะว่ามันอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งที่ตกงานแล้วเกิดเป็นโรคขึ้นมาในช่วงเวลานั้นมันก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ถ้ายัง perfect condition 100% สุขภาพดีไม่ได้เป็นอะไรเลยรีบซื้อเถอะกันเงินไว้แล้วทำสิ่งนี้
10: โอเคอุ้ยตายแล้วอินสปายเต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยไปต่อซีสร้างบ้านต่อเร็วสถาปนิกของผม
11: สุดท้ายแล้วนี่คือสิ่งที่คนคุ้นเคยที่สุด
10: ครับ
11: เมื่อทุกอย่างมั่นคงแบบน
10: ี้เรียงมาถึงตรงนี้แล้ว
11: คุณสามารถแล้วค่ะที่จะลงทุนได้แล้วค่ะ
10: ทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนถึงค่อยคิดลงทุน
11: จริงๆแล้วเงินเวลาได้มาเนี่ยดีสุดเลยคือคุณจะต้องแบ่งให้มันมีทุกอย่างพี่อันมีทุกอย่างทุกอย่างอาจจะไม่ต้องเยอะมากเงินสำรองอาจจะไม่ต้องไล่ครบ6เดือนแล้วถึงไปเริ่มลงทุนจริงๆไม่ใช่แบบนั้นหรอกพอร์ตลงทุนก็เริ่มได้ค่ะเงินสำรองก็เริ่มได้แต่เงินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดไงแปลว่าถ้าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่คุณจะตกใจและรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ต้องดูแลชีวิตตัวเองมันเยอะมากเลยว่ะเพราะฉะนั้นเงินช้อปปิ้งก็จะเหลือน้อยลง
10: เงินที่เราไปใช้กับเรื่องที่มันไม่ควรใช้อ่ะ
11: ใช่มันจะน้อยลงพอมันน้อยลงเสร็จแล้วก็ต้องมาจัดการกับหัวใจตัวเองว่าเวลาที่มี10เดือน10เนี่ยฉันจะจัดการยังไงดีกับไอ้ฟีลลิ่งเนี้ยแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะจัดการกับเรื่อง10เดือน10ได้ดีขึ้นเพราะคุณรู้ว่ามันมีอะไรที่สำคัญกว่าเสื้อตัวนั้น ที่ซื้อมาใส่2ทีแล้วไม่ได้ใส่อีกเลย
10: คือในมุมนึงของความตื่นตัวของคนในยุคปัจจุบันในทุกๆเจนด้วยแล้วกันนะและโดยเฉพาะเจนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันผมคิดว่าเขาก็มีมุมที่ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องของการเงินที่ดีผมว่าแต่อีกด้านนึงในทุกเจนเหมือนกันด้วยก็มีมุมที่ของมันต้องมีอะค่ะใช่ปะมันมีแฮชแท็กนี้ด้วยซ้ำอะของก็ต้องมีอะค่ะอันนี้ก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องมีอันนี้เขาใช้ฉันก็ต้องมีสิ
11: ทุกคนเขาอยากมีเหมือนคุณอ่านภูวนาถคุณพลินหมดละค่ะ
10: อย่าเวอร์ค่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะฉันก็ระมัดระวังตัวอยู่พอสมควร
11: จริงเหรอ
10: จริงพี่ก
11: ็สารภาพมาเดี๋ยวนี้มองหน้าน้องก่อน
10: พี่ก็ใช้เยอะ พี่แต่ว่าน้อยลงมากแล้วนะ
11: น้อยลงมากแล้ว
10: แต่ว่าอ่ะผมคิดว่าผมใช้อยู่ในผมไม่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ว่าเดือนนี้เท่าไหร่แต่ผมรู้คร่าวๆว่าผมใช้อยู่ในขอบเขตไม่เกินสักกี่เปอร์เซ็นต
11: ์จริง
10: พี่อยากคิดว่าพี่อยากรู
11: ้โอเค
10: มันมีตัวเลขไหมฮะผมเคยเห็นคุณอันนาเบลพูดตัวเลขหนึ่ง okay. แต่ผมไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ล่ะยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ให้พวกเราใช้เป็นแก่นได้ไหม50 30 20
11: ตัวเลขเนี่ยนะพี่อ่านมันทำมาให้ทุกอย่างฟังง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากกับชีวิตคนฟังปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยแต่อันพูดเสมอว่าเรื่องการเงินมันดีฟเหลือเกินแต่ละคนน่ะคอนดิชันในชีวิตช่างไม่เหมือนกันเลยพี่อ่านภาระก็ไม่เหมือนกันความฝันความหวังความกลัวไม่มีใครเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องเอามาวางบนกระดาษให้ชัดเขียนมันออกมาค่ะ
10: 50
11: ก็จะรู
10: ้30 20เป็นตัวเลขที่คุณแอนใช้ของชีวิตตัวเองมั้ยฮะ
11: แอนหนักกว่านั้นเยอะเลยพี่อั๋น
10: อ่ะอธิบายก่อน3ตัวเลขนี้มันคือ3ตัวเลขของอะไรฮะ
11: เวลาที่เงินเข้าเงินเข้า 100% เต็ม
10: ครับ
11: 50%เนี่ยมันคือ cost of living
10: มันคือ expenses
11: ที่อย่างที่บอกแหละค่าเช่าบ้านค่าอะไรที่เป็นพื้นฐานชีวิต
10: น้ำไฟค่าเดินทางอาหารการกินยารักษาโรคข้าว
11: 50% เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเช่าบ้านสักหลังกู้บ้านสักหลังซื้อรถสักคันตัวเลขต้องอยู่ในเนี้ย
10: มันต้องอยู่ในนี
11: ้
10: แต่อย่างน้อยมันพอมีเฟรมนะ
11: ใช
10: ่มันยังพอมีกรอบให้คิดบ้างถ้าไม่งั้นก็แบบบางคนมีเงินเดือนปุ๊บเช่าซื้อบ้านกับซื้อรถไปซะบวมเลย
11: ใช
10: ่เฉพาะตรงนี้ก็เกิน 50% แล้วยังไม่รวมค่าข้าว
11: เพราะฉะนั้นอันถึงบอกว่าโมเดลนี้ใช้ไม่ได้กับน้องจบใหม่ซึ่งเพิ่งมีรายได้พี่อันมันยากเหลือเกินสมมติเขาได้เงินเดือน 20,000 อย่างเง
10: ี้
11: ยการมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วทั้งหมดต้องอยู่ใน 10,000 เดียวแล้วต้องส่งพ่อแม่อีก
10: เป็นไปไม่ได้ละ
11: มันคือแบบอันถึงบอกว่าตัวเลขเหล่านี้มาเพื่อให้คุณเข้าใจภาพง่ายที่สุด
10: อ่ะแต่อย่างน้อยโอเคอันแรกคือเพื่อดำรงชีพ
11: ใช่
10: ดำรงชีวิตตัวเลข2
11: 30% นั้นควรจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถยังมีความสุขกับชีวิตได้อยู่พี่อันอย่ากินข้าวนอกบ้านอยากไปเที่ยวกับเพื่อนวันศุกร์อยากช้อปปิ้ง10เดือน10อยากเก็บเงินเอาไว้ซื้อแล็ปท็อปใหม
10: ่
11: ทั้งหมดที่อันพูดมานั้นต้องอยู่ใน 30% นี
10: ้ซึ่งจริงๆก็ถือว่าให้ตัวเลขไม่น้อยแล้วนะ 30%
11: ไม่น้อยแล้ว
10: อันแรกเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอันที่2เพื่อให้ชีวิตที่อยู่รอดนั้นมีความหมายมากขึ้น
11: สุดท้าย 20% นั่นคือ investment ละ
10: investment ที่เมื่อสักครู่นี้ก็ย้อนกลับไปค่อยๆเติมให้เต็มจากฐานรากทีละชั้นตามไปจากไอ้ 20% นั้น
11: ถูกต้อง
10: ก็ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันจะง่ายฮะถ้าคุณมีรายได้เยอะ
11: ถูกต้อง
10: แต่ถ้าคุณมีรายได้น้อยเนี่ย 20% ตรงนั้นอาจจะเหลืออยู่แบบ
11: ถ้าคุณมีรายได้เยอะแต่ไลฟ์สไตล์คุณไปไกลมากก็ยากค่ะไม่รอดเหมือนกันค่ะ
10: ครับอ่ะทั้งหมดตรงนี้เราพูดเหมือนกับว่ามันง่ายแต่ผมเราทุกคนก็รู้แหละว่ามันยากนะครับแล้วก่อนที่เรื่องนี้จะดูเหมือนง่ายสำหรับคุณแอนนาเบลเองมันก็เคยเป็นเรื่องยากของเธอมาแล้วเธอก็เคยเป็นคนนึงซึ่งหลงไปกับของมันต้องมีอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นกันทุกคนน่ะเข้าใจไหมหรือแม้แต่อยากดูรวยก่อนรวยจริงหลายคนก็อาจจะเคยเป็น คยเห็นหรือยังเป็นอยู่ไม่รู้เป็นอันว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องนี้สักหน่อยดีกว่ารวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกในวันนี้เนี่ยโอ้ยเขาประกาศเดี๋ยวค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าไอ้นู่นแข็งตัวทองขึ้นเดี๋ยวทองลงดอกเบี้ยของอเมริกาประกาศขึ้น ECB ของยุโรปจะงงว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันวะอ่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใกล้กว่าที่คิดแต่ใกล้แค่ไหนเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับตอนนี้พักกันแป๊บนึงครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมือสักครู่เดียวกับครับ Inspire Day ครับ
12: Club Inspire Day Club Inspire Day
13: ClubInspire Day
14: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
12: Club Inspire Day
13: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
10: กลับมาคุยกันต่อกับ Club Inspire Day วันนี้เราคุยกันเรื่องเงินทองทองสำคัญมากจริงๆนะฮะอยู่กับคุณแอนนาเบลนะครับสถาปนิกนักออกแบบการเงินชื่อดังตอนนี้นะฮะ
11: ชื่อดัง
10: จริงๆจริงๆผมแบบคาดหวังแล้วก็รอคอยที่จะคุยจริงๆนะฮะเป็นชื่อหนึ่งซึ่งผมแบบเฮ้ยติดต่อสิอยากคุยวันนี้ได้คุยดีใจมากเลยผมถามนิดนึงฮะปัจจุบันนี้เราก็รู้จักการผ่านภาพซะเยอะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยคิดว่าในเมื่อเธอจะรู้จักฉันผ่านภาพฉันอยากให้เธอรู้จักว่าฉันเป็นยังไงฉันก็ใช้ภาพนั้นทำให้เธอเห็นมันก็เลยเกิดการสร้างภาพเป็นความสำเร็จแล้วก็เกิดการสร้างภาพที่อาจจะทำให้ดูรวยก่อนรวยภาพที่ทำให้ดูสำเร็จก่อนสำเร็จหรือบางคนใช้ภาพนั้นในการคือขอโทษนะอาจจะฟังดูแรงนะแต่มันก็อาจจะมีโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวอย่างเช่นในการเพื่อก้าวข้ามผ่านปมบางปมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือฉันทำให้ดูสำเร็จเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉันเคยถูกเหยียดว่าไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสารพัดเลยย้อนกลับไปคุณแอนเคยอยู่ในโหมดนั้นมาก่อน
11: ไหมโอ้โหพังพี่แอนพังแบบที่เริ่มตั้งแต่แบบเป็นเด็กเก็บเงินนะแอนอะเวลาที่ได้เงินสงกรานต์ทุกซีซั่นอะแอนจะเก็บในบัญชีแล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกระทั่งวันหนึ่งเข้ามหาลัยไอ้จุดที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเงินเก็บก็มีเป็นแสนครับพี่อันแสน
10: ก็เก่งมากแล้วนะจริง
11: เชื่อไหมว่า environment อะที่เห็นว่าเพื่อนใช้แบรนด์เน
10: ม
11: อ่ะแล้วเราไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะมันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจจริง
10: ๆ
11: สิ่งที่ไม่เคยคิดเลยว่าจำเป็นกับชีวิตดันจำเป็นเพราะมันคือค่านิยมบางอย่างที่เป็นสิ่งใกล้ตัวเราเหลือเกินมันคือเพื่อนเราอ่ะในจุฬาจะเป็นโต๊ะอ่ะพี่อันเขาใช้หลุยจองโต๊ะกันแล้วไม่หายเว้ย
10: เพราะทุกคนมี
11: ค่ะ
10: หลุยขนมจีบเนี่ยนะในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะ
11: อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เงินเก็บแอนอะคือหมดเลยอะพี่อัน
10: อ๋อเราก็ต้องมีตามเขาไป
11: มันเป็นความรู้สึกว่าต้องมีไอ้คำว่าต้องมีนี่โคตรแย
10: ่
11: เหมือนสติอะหลุดไปคิดไม่ได้ทั้งที่เรียนเรื่องของการเมืองการทำเพื่อประชาชนคิดไม่ได้วะเออนั่นคือจุดตั้งต้นของแอนที่เป็นครั้งแรกเลยที่เงินเก็บหมดจริง
10: ๆหมดเลยเหรอ
11: เออกับหมดอ่ะ
10: เพราะว่าหลงไปกับเรื่อง
11: เพราะว่าอย่างเงี้ยเออแล้วจุฬานั้นอยู่ใกล้พารากอนค่ะสมัยแอนนั้นพารากอนขึ้น
10: อ๋อเหรอ
11: โอ้โหไปกันใหญ
10: ่
11: นั่นคือจุดพังจุดแรกของแอนทีนี้เป็นเด็กทำงานเก่งด้วยเงินเดือนดีตอนที่เรียนจบแล้วก็หาเงินเป็นผู้หญิงหาเงินเป็นแหละวันที่25เงินเดือนเข้าแต่วันที่26ไม่เคยมีใครสอนเลยว่าต้องทำยังไงกับเงินก้อนนั้นสิ่งที่ทำมันก็เลยกลายเป็นเราไปดูตัวอย่างอ่ะพี่อันว่าคนสำเร็จอ่ะพี่ๆอ่ะเขามีชีวิตยังไงกันแล้วก็เข้าใจว่าต้องมีเหมือนเขาไงต้องกินเหมือนเขาแต่งตัวเหมือนเขามีของเหมือนเขาอย่างเงี้ยเพราะประโยคเมื่อกี้เลยที่พี่อันพูดว่าเออมันคือภาพเพราะฉะนั้นความฟุ้งเฟ้ออ่ะมันกลายเป็นภาษาพี่อันภาษาที่แปลว่าฉ ันมาถูกทางฉันสำเร็จเราก็เห็นแบบเนี้ยก็ใช้เงินแบบนั้น
10: อ
11: ่ะเหมือนกัน
10: จุดที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบคือผมไม่ได้บอกว่าการซื้อของแบรนด์เนมหรือลักชัวรี่เป็นสิ่งผิดนะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดถ้าคุณหาจุดที่มันพอดีได้อย่างลงตัวแต่ณตอนนั้นแปลว่าเราเกินพอดีละจุดที่เราตื่นขึ้นมาจากความเกินพอดีคือ
11: จุดเกินพอดีคือไม่มีเงินเก็บมีแต่เดือนชนเดือ นมันเข้ามาใหม่แล้วก็ออกใช้ชีวิตมีความสุขมากเลยแต่ไม่มีฐานสักฐานที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่มีสักฐานเดียว
10: อ้าวแต่เรามีความสุขอยู่
11: มีความสุข
10: จุดไหนที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สุขจริงแล้ว
11: จุดที่ไปอยู่สิงคโปร์ค่ะพี่หันรู้ไหมว่าเวลาที่อยู่ในแบงก์สิงคโปร์ค่ะการโดนไล่ออกเป็นเรื่องปกติที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคนเก่งทั้งโลกมารวมตัวกันอยู่มันเป็นที่ที่เงินดีมากแม่เจ้าเงินเดือนดีมากสเต็ปที่ผันตัวจากการอยู่ประเทศไทยรับเงินเดือนไทยไปอยู่ที่สิงคโปร์เงินเดือนเพิ่มเป็น10เท่าอ่ะพูดอย่าง
10: จริงเหรอขึ้นไป10เท่าเลยเหรอ
11: ในช่วงเวลาแค่เนี้ยเงินคือเงินเดือนบวกโบนัสทุกอย่างคือแบบมันต่างกันเยอะมากมันต่างกันเยอะมากจริงในขณะเดียวกันความเข้มข้นของการทํางานที่นั่นนะคะถ้าอยู่ไม่เพอร์ฟอร์มอยู่ไปเลยทันทีแอนก็จะเห็นเพื่อนที่แบบทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่หายไปแต่หายไปแต่หายไปมันเป็นความไม่มั่นคงครั้งแรกในชีวิตที่แอนได้เห็นทุกวันนี้เราค่อนข้างคุ้นเรื่องนี้พี่อันเพราะมันมีการเลย์ออฟเกิดขึ้นบ้างแล้วในประเทศไทยสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีใครเลย์ออฟหรอกเรื่องนี้ยากแต่ที่แปลงที่สิงคโปร์นั้นแม้ว่าคุณจะทำงานไหนดีซื่อสัตย์กับบริษัทลอยัลตี้สุดๆแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนสตรัคเจอร์อีโคโนมีมันเปลี่ยนคุณหายไปได้เลยเพราะฉะนั้นการมีเงินเดือนซึ่งทุกคนในโลกนี้เข้าใจว่าเป็นความมั่นคงมันไม่มั่นคงเลยพี่อันการมีเงินเดือนเพราะมันไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยนึกออกปะ
10: ว่าเดือนต่อไปจะยังมี
11: สิ่งเดียวที่มั่นคงเหลือเกินคือหนี
10: ้
11: สร้างแล้วสร้างเลยมีหนี้นี้อีก10ปีหรือ20ปี30ปีเพราะฉะนั้นอันเห็นภาพเนี้ยแล้วรู้สึกเลยอ่ะว่าแบบเป็นแบงเกอร์ก็เหอะไม่น่ารอดว่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นคือรายได้หายแล้วทางออกคืออะไรอ่ะ
10: ก็เลยเริ่มต้นต้องเปลี่ยนชีวิตละ
11: รู้สึกเลยว่าอันอยากเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอยากรู้สึกมั่นคงแบบที
10: ่
11: ไม่ใช่เงินเดือนเยอะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ฉันยังอยู่ในองค์กรนี้อยู่ซึ่ง out of control จาก my hands อ่ะก็เลยตั้งใจว่าขอเวลา10ปีแล้วแอนก็จะcontrol ชีวิตตัวเองจริงๆละ
10: 10ปีนั้นที่เราขอเวลาคืออะไรขอเวลาในการสร้าง
11: wealth ขึ้นมา
10: สร้างแต่ละชั้นที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกัน
11: ใช
10: ้เวลา10สําหรับตัวเราเอง
11: 13ปีอดีต
10: เราคํานวณได้ตั้งแต่ day 1เลยเหรอว่าเราจะต้องใช้เวลา13ปี
11: ใช่
10: มันการคํานวณ on paper ได้เลยเหรอ
11: ได้ค่ะ
10: ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณต้องการบ้านหลังใหญ่หลังเล็ก
11: ถูกต้อง
10: ถูกมั้ย
11: ถูก
10: แต่สมมติว่าที่อ่านนั่งลงในวันนี้กับคุณแอนแล้วผมบอกว่าผมอยากได้บ้านแบบนี้แบบนี้คุณแอนก็จะวาดให้เขียนออกแบบสตรัคเจอร์ให้พี่อันได้คร่าวๆด้วยพี่อันใช้เวลากี่ปี
11: นั่นคือหน้าที่แอนพี่อันนี่คือแบบ job description daily basis ซึ่งผู้ปรึกษาทางการเงินต้องทำ
10: ผมถามเป็นคำถามเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ต้องรวยแล้วเท่านั้นไหมหรือต้องมีเงินมากแล้วเท่านั้นไหม
11: วันนั้นที่แอนวางแผนตัวเองแอนอายุ27ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย
10: คือมันจะมีบางคนที่เขาบอกว่า private banking หรือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของคนรวยเพราะมันจะมีแบบถ้าคุณยังมีเงินไม่ถึง150ล้านเนี่ยเราไม่รับเข้าในส่วนของ wealth management นะคะอย่างเงี้ยอุ้ย150ล้านเลยเหรอมันก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้หรอกมันก็เลยมีคนที่ disconnect ตัวเองจากเรื่องการวางแผนการเงินแบบนี้ไปเลย
11: แต่คนลืมไปว่าคนที่จะไปถึง level นั้นนะคะเขาว่าทำกลับด้านกับคนทั่วไปไงเขาวางแผนก่อนเขาถึงไปถึงจุดนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตยังไงก็ได้มันไม่มาหรอกพี่อันจริง
10: ๆคัตช็อตไอ้13ปี14ปีหรือ10ปีนิดๆที่คุณแอนวางแผนน่ะ
11: ค่ะ
10: มันเล่าให้ฟังในรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมว่าเราตัดอะไรแล้วเราใส่อะไร
11: แอนนี่เป็นเคสฮาร์ดคอร์พี่อันเมื่อกี้คุยกัน50 30 20ใช่ป่ะแอนนี่คือแบบตัดเก็บแบบอันว่า 60% 70% น่ะ
10: ไอ้ตรงส่วนที่เป็น20เราเด้งขึ้นมาเป็น60โอ้โห
11: 60เลยอ่ะหรือมากกว่านั้นด้วยบางเดือนแล้วแอนน่ะรู้สึกว่าถ้า mindset มันไม่ได้พี่อ่านมันจะทรมานกับการทำสิ่งนี้เหลือเกินเพราะเพื่อนเพราะลูกน้องผู้ช่วยเขาใช้ชีวิตแบบเลิงล่าไงแต่ฉันทำไม่ได้
10: ก็คือเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบที่เมื่อสักครู่เราพูดกันรู้รามาเฮา
11: ทุกคนใช้ได้ยกเว้นฉันมันจะเฮิร์ทถ้าเกิดว่า mindset เราไม่แข็งแรงอ่ะพี่อ่านแต่แอนอ่ะเล่นเกมกับตัวเองบางครั้งเล่นเกมแบบเฮ้ยถ้าเดือนนึงใช้ได้แค่นี้ทำยังไงให้สนุกดีวะ
10: แปลว่าเราถึงขั้นแบบอัตคัดขนาดนั้นเลยไหม
11: อัตคัดค่ะเพราะแอนสร้างพอร์ตอยู่พี่อันแอนต้องจูนตัวเองให้ความสุขแอนนั้นเปลี่ยนจากการแบบ10เดือน10ที่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะแต่แอนจะตื่นเต้นทุกเดือนเลยพี่อันว่ามันมีลิสต์หุ้นเหล่านี้ที่แบบคันไม้คันมือรอซื้ออยู่เมื่อไหร่เงินเดือนจะออกสักทีวะ
10: อ๋อเราก็เปลี่ยนของเราก็เปลี่ยนวิธีการใช้เงินของเรา
11: ใช่
10: จากที่แบบจะไปซื้อหลุยส์วิตตอง Chanel Hermes
11: ค่ะ
10: ลงทุนในสิ่งที่มันควร
11: สิ่งที่คนพลาดอ่ะพี่อันมันมีคำว่า rich กับคำว่า wealth rich เนี่ยคือสิ่งที่เราซื้อแล้วคนอื่นเห็นเลยเราก็จะได้โดพามีนกลับมาเวลามีคนช
10: ม
11: wealth คือสิ่งที่เราซื้อแล้วไม่มีใครเห็นเลยวะมันคือบาลานซ์ชีทหลังบ้านเพราะฉะนั้นเวลาที่คนรวยหนึ่งคนเดินเข้ามาในห้องประชุมอะถ้าเขาไม่ได้ express rich ออกมาเราจะไม่รู้เลยคนนี้เป็นบิลเลียนแนร์สิพี่
10: อ
11: ่ะจนไปดูพอร์ตเขาอะก็ถึงจะแบบ
10: บางทีตกใจเลยนะ
11: เป็นแบบนั้นค่ะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นทุกอย่างที่อันเมียนซื้อไม่มีใครเห็นเลยอะแต่มันคือความสบายใจสุดๆมันคือชีวิตที่อันรู้ว่าพออันสี่สิบปุ๊บแอนจะไม่ต้องทําอะไรก็ตามที่แอนไม่อยากทําอ่ะพี่อันจบเลยชีวิต
10: นั่นคือจุดที่เราปักหมุดไว้ว่าเราอยากเกษียณที่40
11: ความคําว่าเกษียณของแอนไม่ได้แปลว่าเลิกทํางานแล้วไปนอนชายทะเลตีพุงทุกวันไม่ใช่ว่ะนี่น้องเกษียณออกมาแล้วทํางานหนักกว่าเดิมเขียนหนังสือขึ้นเวทีเป็นสปีกเกอร์เป็นคอนซัลท์ทําทุกอย่างแล้วหนักกว่าเดิมพี่อันแต่แบบทุกงานมันมีนิ่งฟูอ่ะมันมีความหมายมันไม่ใช่ทุกงานคือแบบฉันได้เท่าไหร่ฉันถึงทํามันเปลี่ยนไป
10: เพราะฉะนั้นเกษียณไม่ได้แปลว่าไม่ทำงาน
11: ถูกเกษียณแค่รอดแล้ว
10: uh-huh.
11: จากสิ่งที่แบบเรายังต้องพึ่งพามันอยู่เงินเดือนที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เงี้ยคนจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ย สิ่งที่เราได้เงินออกมามันต้องหัดสร้างแอสเซทบางอย่างขึ้นมาแอสเซทนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เอามาจ่ายเราแทนเงินเดือนนะพี่อัน
10: ไอ้ที่เขาเรียก passive income อย่างเงี้ยหรอหรือมันก็ไม่ใช่อีก
11: ไม่ใช่หรอก passive income เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีอยู่จริงหรอกนะ passive income อ่ะพูดจริงทุกอย่างมันก็ต้องทํางานทั้งนั้น
10: ม
11: ีพอร์ตหุ้น dividend ก็ต้องคอยดูถูกมั้ยมีอสังหาให้เช่าก็ต้องคอย manage ถูกมั้ยมันไม่มีอะไรหรอกที่อยู่เฉยๆ
10: แล้วทํา
11: ไมมันเข้ามาไม่มีหรอกนึกไม่ออกอ่ะ
10: ครับเราจะพูดถึงคำว่าเกษียณเนี่ยฮะผมเอาง่ายๆนะผมคิดว่าคำว่าเกษียณของเราแต่ละคนนะวันนี้ยังไม่เหมือนกันเลย
11: ค่ะ
10: ครับผมแต่ว่าเราควรจะมองคำว่าเกษียณของเราแค่ไหนดีเหมือนพี่อันเองอ่ะพี่อันก็ไม่เคยคุยกับตัวเองนะว่าผมต้องมีเงินเท่าไหร่วะผมถึงจะรู้สึกว่าผมพอครับไม่ได้แปลว่าผมโลภนะแต่หมายว่าพอแบบมี security ในชีวิตเนี่ยผมก็คิดเอาเองว่าคงพอแหละว่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะพอแล้ววะ
11: จุดตั้งต้นวิธีคิดของเรื่องนี้คือพี่อันจะต้องตอบคำถามแอนให้ได้ก่อนว่าพี่อันจะตายเมื่อไหร่คะ
10: ใครไปรู้ว่า
11: ถูกต้องไงถ้าพี่อันคิดว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นอายุยืนเหลือเกินอย่างเงี้ย85จะไม่พอหรือเปล่าแปลว่าพี่อันต้องตัวเลขอาจจะต้องเป็น90แต่ต้องมีสมมติฐานเรื่องนี้ก่อนคิดว่าฉันจะตาย
10: ยังน้อยเพื่อจะได้สร้างสมการอะไรสักอย่างขึ้นมาได้ใช่ไหม
11: financial คือเรื่องของสมการเนี่ยมันจะต้องมีตัวตั้งอย่างเงี้ยว่าตายเท่าไหร่เสร็จปุ๊บย้อนกลับมาแล้วเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในวันนั้นได้ในวันที่เราไม่มีรายได้แล้วอะแค่นั้นเองsimple แบบนั้นเลยและถึงบอกว่าทุกคนต้องรู้ราคาชีวิตของตัวเองหมายความว่าคุณต้องรู้ว่า expense ต่อเดือนที่คุณมีชีวิตเป็น1ชีวิต1คนเป็น1 Annabelle อะมันใช้เงินเท่าไหร่และยิ่งเวลาผ่านไปอย่าลืมบวกเงินเฟ้อด้วยนะต้องคิดเงินเฟ้อเข้าไปอีก อยากให้ standard of living ตกลงไหมล่ะหลังจากที่แบบไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้
10: อ
11: ีกทุกอย่างต้องถูกคำนวณแต่ถ้าชีวิตฟุ้งเฟ้อมากเงินตั้งต้นจะเยอะมากไงคะก็ต้องมาดูอีกว่าจะเก็บตังค์ทันไหมกว่าจะมีเงินตั้งต้นนั้นแล้วก็มีความแตกต่างอีกค่ะพี่อันเงินตั้งต้นเฉยๆตั้งมันไว้แบบที่ไม่ทำอะไรเลยจนตายแล้วต้องใช้ตัดออกมาทุกเดือนนั่นคือตัดเงินต้นออกมากับอีกแบบนึงคือตั้งต้นเท่านี้พอแต่คุณลงทุนเป็นอะเพราะฉะนั้นมันจะไม่กินเงินต้นพี่อันดอกผลเท่านั้นที่จะเอามาใช้อย่างเงี้ย
10: มีวิธีต้นเหมือนกับเป็นฟันที่ปล่อยให้มันเจริญเติบโตงอกงามเป็นไม้ยืนต้นอันนึง
11: ใช่
10: ตรงนี้แหละฮะคือสิ่งที่ยากนะครับแล้วผมคิดว่าหลายคนก็สนใจแล้วก็มีคนเยอะมากที่บอกว่าได้งั้นพอฉันเกษียณหรือฉันเกษียณในที่นี้คือแบบบางคนได้เงินก้อนออกมาจากที่ทำงานเกษียณอายุข้าราชการหรืออะไรอย่างนี้เลยนะ
11: ค่ะแต่ไม่เคยคำนวณว่ารอดไหมไง
10: แต่ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าต้องเอาเงินไปให้งอกเงยก็เลยเอาเงินไปลงทุนแล้วเจ๊งหรือถูกหลอกหรือหมดไปเลยมันมีคนที่พลาดแบบนี้เยอะมากหรือสมมุติว่าพอฟังปุ๊บว่าเออเนี่ยวันนั้นฟังนะเขาบอกว่าแบบ Club Inspire Day เขาบอกว่าเราต้องทำนะก็เลยไปดูหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นแล้วก็เจ๊งจากเดิมหายหมด
11: รู้สึกว่าคน 70% เป็นแบบนั้นนะเอาจริง
10: ๆใช่พี่อันคิดว่าคนเนี่ย 70% คือคนส่วนใหญ่เลยเป็นแบบนั้น
11: ใช่ๆ
10: ทำยังไงเราถึงจะลดความเสี่ยงที่จะเป็นคนแบบนั้น
11: เราไม่สามารถทำอะไรที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวได้ถูกไหมทุกอย่างที่เราจะทำพี่อ่านเราควรรู้เรื่องมันว่าเราทำอะไรอยู่แต่เรื่องลงทุนเป็นเรื่องที่คนอะไม่รู้ทำไมละเลยกับเรื่องของการทำความเข้าใจว่าตัวเองเอาเงินที่หามาได้ยากแสนยากไปทำอะไรวะฟันแฟกชีตอะเวลาซื้อกองทุนรวมอะค่ะแทบไม่มีใครอ่านเลยแม้กระทั่งลูกค้าเวลก็ตามเวลาที่แอนเช็คเขาอะว่าเขาอยู่หลายแบงค์ใช่ไหมคะแอนก็จะถามว่าพี่ลงในไหนแล้วรู้ไหมว่ามันคืออะไรไส้ในอะอันเนี้ยกับอีกแบงค์นึงอะต่างหรือเปล่าเขาเข้าใจว่าเขาได้เวอร์ซิฟายแล้วเขามีหลายแบงค์แต่สิ่งที่ลงทุนเหมือนกันหมดเลยมันคือมาร์เก็ตเดิมเทคเซกเตอร์เดิม AI แบบเดิมเวลามาร์เก็ตมันแครชมันก็ไปหมดไงพ
10: ี่ต่อให้มันเป็นคนละแบงค์แต่มันก็อยู่ในเซกเตอร์เดียวกัน
11: ถูกต้องคือคนต้องเข้าใจเรื่องนี้พี่อัน
10: ผมก็เป็นอันเนี้ย คุณวันนี้ผมเป็นมากมากเลยเนี่ย
11: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันบอกเลยนะเรื่องลงทุนเป็นเรื่องยาก
10: ยากมากเลยนี่ผมพูดจริงยากมากผมถึงบอกผมอยากคุยคุณแอนไงอีกอันนึงก็คือเราเดินเข้าไปเจอผู้เชี่ยวชาญของแต่ละแบงค์ไม่ต้องแบงค์ก็ได้แต่ละสถาบันก็ได
11: ้
10: นะฮะเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไงแล้วเวลาคุยก็ดูเก่งอ่ะก็ฟังดูก็ดูเก่งกว่าเราอ่ะก็ดูรู้มากกว่าเราอ่
11: ะ
10: ผมนี่แหละคุยมาเยอะแล้วแล้วเขาก็พาผมเจ๊งมาเยอะแล้วด้วยผมไม่โทษเขานะเพราะวันที่สุดเขาก็ไม่เคยยัดเยียดว่าให้ซื้ออะไรแต่เขาพูดมาว่าอันนี้น่าจะอันนี้แต่แล้วแต่นะคะมี A B C แล้วแต่เลือกแต่ก็ไม่ได้เจ๊งทั้งหมดแต่เจ๊งไม่น้อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรเชื่อใครหรือนะตอนนี้ก็อาจจะมีคนบางคนที่บอกว่าจะเชื่อแอนนาเบลได้ไง
11: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเวลาที่จะเอาเงินเราไปทำอะไรสักอย่างนึงอะเราจะต้องเข้าใจพี่อ่านความเสี่ยงคนทั่วไปเวลาลงทุนคำถามแรกคือได้กี่เปอร์เซ็นต์คำถามแรกคือทำยังไงให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดมีลูกค้าเดินมาหาแอนแล้วบอกว่าพี่อยากได้
10: 30%
11: แอนบอกว่าได้แต่ถ้าปีหน้ามันลบ 50% พี่ต้องโอเคเหมือนกันนะคะ
10: High risk high return ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติ
11: เพราะฉะนั้นคนเลยโดนหลอกไงพี่หันเวลาที่มีคนมานำเสนอ product บางอย่าง investment idea บางอย่างแล้วมันได้ 30% 50% น่ะแล้วกระโดดใส่เข้าไปเลยอ่ะ
10: คร
11: ับ
10: อ
11: ะไรก็ตามที่ได้เยอะขนาดนั้นบอกเลยนะคะเขาทำเองค่ะคนเดียวเขาไม่เอามาบอกคุณค่ะ
10: จริง
11: ไม่มีความจำเป็นต้องเอามาเล่าให้คุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นระวังตัวเลขจริงๆในตลาดถ้าเอาเงินโยนลงไปใน S&P 500แล้วยิงยาวไปคุณอาจจะได้ average like 10% 12% ต่อปีนั่นคือเยอะมากมากมากมากแล้วนะคะ
10: จริงครับเยอะมากถ้าได้แค่นั้นนะเยอะมาก
11: เพราะฉะนั้นยิ่งความเสี่ยงสูงเท่าไหร่เงินคุณหายได้เยอะเท่านั้นแล้วmagic word ที่พูดว่าดอกเบี้ยทบต้นน่ะ เฮ้ยมันเมจิกจริงพี่อันแต่ดอกเบี้ย6ต้นจะเกิดได้ต่อเมื่อมันไม่เกิดคริสิสบางอย่างแล้วคุณต้องดึงเงินออกในเวลาที่ไม่สมควรไงเวลาลงทุนนะคะภาพต้องชัดว่านี่คือเงินเย็นอันดับแรกก่อนเลยพี่อันค่ะเงินระยะสั้นมากๆเช่นค่าเทอมลูกในอีก2เดือนข้างหน้าเอามาลงทุนไม่ได้นะคะ
10: อย่าเอาเงินระยะสั้นมา
11: วางแผนระยะยาวและมนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ว่าเราสามารถมีหลายพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยเงินน่ะแต่ละก้อนต้องดึงมันออกมาแล้วให้มันทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งแบบชัดเจนถ้าเงินก้อนนี้แพลนไว้สำหรับการต้องซื้อบ้านในอีก7ปีข้างหน้าหน้าตา asset class มันจะเป็นแบบนึงถ้าต้องการกระแสเงินสดเช่นพอร์ตเกษียณสิ่งที่อยู่ในพอร์ตต้องหน้าตาอีกแบบนึงอย่างเงี้ย
10: มีcharacteristic หรือ mindset หรือความเชื่ออะไรของคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องการวางแผนทางการเงินเอาง่ายๆก่อนก็ได
11: ้
10: ของเศรษฐีของแต่ละประเทศต่างๆที่เราเคยเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันมีร่วมกันแล้วคนไทยก็มีหรือคนไทยก็ไม่มีไหม
11: พูดซ้ำเรื่องเดิมนักลงทุนมือใหม่ถามหา highest return ก่
10: อ
11: นลงทุนอะไรได้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนนักลงทุนที่อยู่ในตลาดแล้วรอดมาจริงๆจนสร้างความมั่งคั่งได้เขาดู worst case scenario ก่อนเสมอเขารู้เลยว่า worst case ของ product นี้ portfolio นี้คืออะไร worst case คืออะไรเพราะการบริหารพอร์ตไม่ใช่ว่าใส่อะไรไปโดยที่ไม่ได้คำนวณ risk นะพี่อันซึ่งเรื่องที่คนไม่ค่อย
10: จังหวะที่มันไปลบขนาดนั้นเราอยู่ได้ไหม
11: maximum drawdown คือเท่าไหร่ back test แล้วมันเป็นยังไงจุดที่แย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วยังไง
10: ส่วนใหญ่เราดูนะมันเคยได้สูงสุดเท่าไหร่
11: ใช่
10: ส่วนใหญ่เราดูตรงนั้นก่อน
11: แค่นั้นเลย
10: เคยได้สูงสุดเท่าไหร่เนี้ย17เดี๋ยวตอนเช็คเข้าไปมันควรจะได้แบบนั้นแหละ
11: เลือกอันนี้เราจะมี bias เสมอค่ะว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจะไม่เกิดขึ้นกับฉัน
10: เราจะหาจุดไหนดีที่ณคำว่าเกษียณณวันนี้ในมุมที่เราพอจะอธิบายร่วมกันได้คุณแอนเดอร์อยากฝากอะไรว่าโอเคทุกคนต้องมีวันนั้นแหละ
11: ค่ะ
10: แต่เราควรคิดคำว่าเกษียณยังไงให้มันเป็นเกษียณที่เฮลตี้สำหรับพวกเราทุกคนด้วยกันได
11: ้ข้อแรกเลยต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ก่อนวันนี้ถ้าเราคิดเรื่องนี้ตอนที่เราอายุ28มันจะไม่เหมือนวันที่เราคิดเรื่องนี้ได้วันที่เราอายุ45หรือวันที่เราอายุ55พี่อันแต่ละคนที่โชคดีได้ฟังพี่อันวันนี้เขาจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ของตัวเองถ้าคนที่ได้ฟังเรื่องนี้อายุ28นี่คือโชคดีที่สุดของเขาอันจะบอกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมันมีระบุในแผนการเรียนอะเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยตอนที่เด็กเพิ่งอายุ16
10: เหรอมันอยู่ในบทเรียนเลยเหรอ
11: เมื่อเด็กอายุ16ได้เรียนเรื่องนี้เขาจะเข้าใจเพราะเวลาเราทำเรื่อง investment นะคะการที่จะทำ investment ให้ได้ return อย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆอ่ะมันมีอยู่2อย่างคือ1 return ถ้า return สูงบอกไปแล้วว่าความเสี่ยงจะสูงตามสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ return ไม่ต้องสูงมากความเสี่ยงลดลงมามหาศาลแต่ยังได้ผลตอบแทนที่อยากได้อยู่คือระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุ28เข้าใจเรื่องการเกษียณแล้ววางแผนมันให้ดีเขาจะมี advantage มหาศาลกับการที่เขาจะวางพอร์ตยังไง
10: เพราะเขามีเวลา
11: และเขาไม่มีภาระมากนัก
10: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี
11: ใช่แต่ถ้าคนที่คิดเรื่องนี้แล้วอ่ะอายุ55แผนจะคนละเรื่องเลยพี่อันข้อผิดพลาดคือสมมติตกใจฟังพี่อันพูดแล้วตกใจเฮ้ยเหลือเวลาอีกแค่5ปี10ปีทำยังไงดีเลยไปสร้างพอร์ตลงทุนที่ผลตอบแทนต้องสูงมาก
10: ๆ
11: มันก็จะหมดตัวก่อนเกษียณเพราะว่าว
10: ัน
11: น
10: ึ
11: งที่ทุกอย่างคราชลงมาเงินเกษียณไม่เหลือเลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจอ่ะถ้ามันเหลือเวลาแค่นี้จริงๆเราก็ต้องรู้แล้วแหละว่าชีวิตมันต้องไม่เหมือนเดิ
10: ม
11: หรือต้องทำใจอ่ะว่าหลังจากเกษียณไปไม่มีรายได
10: ้
11: standard of living มันต้องลดลง
10: ก็อยู่กับความเป็นจริงให้ได้
11: ต้องอยู่กับความเป็นจริ ง
10: ต้องยอมรับให้ได
11: ้
10: ต้องจมให้ลงถ้ามันจำเป็นต้องจมให้ลง
11: ใช่
10: มันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องจมนะฮะแต่น้อยมันต้องลงมาบ้าง บางส่วนถ้ามัน realistically เราก็ต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญมันให้ได้
11: และอยากฝากเรื่องนี้มากๆจริงๆพี่อันเพราะประเทศไทยปัญหาทางการเงินที่มันรบกวนพวกเราเยอะที่สุดคือเรื่องนี้แหละคน

0: ตัวนี้มีไหมหรือไม่มีคิดแบบนั้นไม่ได้เลย
1: ต้องเข้าใจว่าตัวเองชีวิตผูกกับอะไรบ้างถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชีวิตผูกการส่งออกนำเข้า
0: ค่าเงินก็สำคัญ
1: ใช่ไหม FX เป็นเรื่องที่แบบกระแทกชีวิตเขาตรงๆเลยเขาทำ forward position เป็นไหมอย่างเงี้ยเขาเก่งเป็นไหมว่าต้องยังไงเรื่องนี้สำคัญเหลือเกินสำหรับนักธุรกิจ
0: ถ้างั้นถามงี้ดีกว่าในโลกที่วันนี้มีความอ่อนไหวแล้วก็สวิงเร็วแบบวูก้าทั้งหลายเนี่ยณวันนี้เรามองเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการเงินที่อยากฝากไว้หรือเตือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เราคุยกันเนี่ยอะจากนี้ไปจนสิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าคาดว่า
1: สุดๆไปเลยคืออย่าคาดหวังถึงความสงบว่าสงครามจะสงบเมื่อไหร
0: ่
1: politics จะจบไหมเพราะว่าเรากำลังนี่คือเราคุยกันเดือน September แต่ November เรากำลังจะมี election ที่อเมริกาความผันผวนเราอะพี่อั๋นรออยู่ทุกช่วงเวลาเลย
0: ของความไม่แน่นอนนี
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำพอร์ตในยุคปัจจุบันนะคะพี่อั๋นมันไม่ค่อยเหมือนพอร์ตสมัยก่อนพอร์ตในยุคปัจจุบันมันมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาแบบรุนแรงเลยอ
0: ่
1: ะเราไม่ได้อยากเข้าใจเรื่องรัฐศาสตร์แต่เราต้องเข้าใจมันแล้วอ่ะเพราะทุกอย่างกระทบกันแบบรุนแรงมากจริงๆเรื่องของอัตราดอกเบี้ยดูซับซ้อนมากแต่ว่ามันกระทบกับชีวิตเราแบบปังเลยนะคะถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยสมมุตินะบ้าไปเลย4รอบอย่างเงี้ยโอ้โหพังนะคะตลาดพังเพราะอะไรบริษัทจะต้องมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรตามมาบ้างเขาต้องคัดคอสอะไรบ้างมันก็มาถึงเรานี่ไงเวลาคัดคอสแปลว่าอะไรเลย์ออฟไหม
0: ก็มีความเสี่ยงของเราม
1: ันใกล้ตัวทุกอย่างพี่อันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันก็ตามเพราะเราต้องเตรียมตัว
0: ที่เขามองว่านะตอนนี้เรื่องของตลาดเทคหรือแม้แต่ AI อ่ะมันฟุ้งอยู่ฟุ้งคือเหมือนกึ่งผมอาจจะใช้คำผิดนะฮะแต่ว่ากึ่งเหมือนบับเบิ้ลคือเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยมันแข่งกันแล้วมันกำลังแบบแข่งกันจนอยู่มันเหมือนเท้าไม่ได้แตะพื้นอยู่ในตอนนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่มันเหมือนเฟ้อลวงตาอะไรบางอย่าง
1: อันนี้พี่อย่างกำลังถามแอนในมุมมอง investment ถูกปะ
0: ใช่
1: ไหม as a investor ใช่ไหม
0: คือเขามองว่าการมาถึงของ AI เนี่ยเป็น new S curve ของเศรษฐกิจ
1: ใช
0: ่โลกซึ่งช่วงหนึ่งก่อนอันนี้ของเอเชียเทคก็มาจีนก็มาเทคก็มาอเมริกาก็มาอย่างเงี้ยไม่รู้ลึกไปไหมนะแต่ในอีกด้านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าหลายๆจุดมันก็มีทยอยปรับฐานเนี่ยลงไปบ้างคิดว่าโลกตรงนี้มันมีความเสี่ยงของโลกไหม
1: ขออันอธิบายแบบง่ายที่สุดพี่อันสมัยที่เรามีอินเทอร์เน็ตอะค่ะณจุดตรงนั้นน่ะทุกอย่างมันก็บับเบิ้ลขึ้นมาแต่อินเทอร์เน็ตมันก็เอฟฟิเชียนต์จริงๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่บริษัทที่ตอนนั้นอินเวสต์ในเซกเตอร์เนี้ยมันมีกี่ที่ที่มันรอดมันเหมือนกันเลยเราเริ่มจากความเชื่อก่อนเวลาที่เราจะมองเซกเตอร์ไหนอะค่ะความเชื่อของเซกเตอร์นั้น potential เสร็จปุ๊บมาดูต่อว่าความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆ possibility เท่านี้นะพอนักลงทุนเห็นภาพเนี้ยเงินมันก็จะไหลเข้ามาทันทีพี่อันในเซกเตอร์นั้นนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาสำหรับ AI และควอนตัมพอเงินนักลงทุนไหลเข้ามาสิ่งต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดก็คือมาดูซิว่าตอนนี้เหมือนราคามันจะไปไกลกว่ากำไรแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าสุดท้ายแล้วค่ะตลาดจะมาดูจริงๆว่าสิ่งที่ investor คาดหวังอะผลจริงๆของมันน่ะกำไรมันมาหรือยังถ้ากำไรมันยังไม่มาสักทีมันก็จะถูกเปลี่ยนเซกเตอร์ไงคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง AI คนต้องเข้าใจว่า AI คำนี้คำเดียวพี่อันมันมีตั้งแต่เรื่องของโมเดลเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์และเรื่องของแอปพลิเคชันต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นของช่วงเวลานี้ต้องเข้าใจว่าใครมันทำเงินเป็นเรื่องของ data center หรือเปล่าที่ทำเงินเป็นเรื่องของ grid หรือเปล่าที่ทำเงินควอนตัมเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบฮือฮาสุดๆแต่มันทามมิ่งของมันถึงหรือยังอะที่จะเอาเงินไปใส่แล้วเห็นมันงอกเลยมันมีทามมิ่งที่เราต้องเข้าใจ
0: เข้าใจไหมครับ ถ้ายังไม่เข้าใจต่ออีก EP
1: นึง
0: แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคุยนะฮะแล้วก็อยากคิดว่ามันเป็นเรื่องไกล

0: ตัวผมว่ามันใกล้ตัวแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือได้สติกันนะผมว่าเรามาจัดลำดับขั้นนะครับสร้างบ้านแห่งการเก็บเงินลงทุนเรื่องการบริหารจัดการเงินทั้งหลายทีละชั้นทีละชั้นแบบที่คุณอาเบลบอกผมว่าตรงนั้นเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเราทำได้ทันทีนะครับส่วนเรื่องลงทุนค่อยๆดูนะครับศึกษากันไปก็ได้แต่ตรงอย่างแรกตอบคำถามให้ได้ก่อนนะวันนี้คุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับคุณมีเงินที่เอาไว้สำหรับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตในส่วนต่างๆตามที่เราได้คุยกันไปยังไงกันบ้างผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆและดีแล้วล่ะที่เราได้ฟังกันวันนี้แล้วก็ควรเริ่มวันนี้เลยไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับก็ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่ชัวร์ที่สุดแน่นอนสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณชีวิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่ๆถ้าเราไม่รีบตายกันไปซะก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจทำด้วยกันทำให้ได้นะครับติดตามนะครับคลับ Inspire Day แบบนี้นะครับในทุกๆวันพุธ3ทุ่มนะในทุกช่องทาง Green Wave เลยครับ YouTube Airtime แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อนะครับวันนี้อันกับคุณแอนนาเบลลาคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ Club Inspire Day Club
2: Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
3: Green Wave Share for Care Can to Care
4: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycle ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
5: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: จกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดย

0: ื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและกะลิมันตันของอินโดนีเซียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์บอกว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราแล้วก็เกาะกะลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายก็ทำให้ยังมีความเสี่ยงนะคะที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนแต่ว่าอย่างก็ตามค่ะการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันก็ยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมซึ่งทางการสิงคโปร์ก็เตือนนะคะว่าถึงแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในสุมาตราตอนใต้แล้วก็กะลิมันตันตอนใต้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็อาจจะพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี

รองของนัทมีเรียนะครับฟ้ากับตะวันนั่นเองคุณผู้ฟังครับ19นาทีหลังจาก4ทุ่มเจอกันเหมือนเดิมนะครับในวันพุธที่30กันยายนวันสุดท้ายของเดือนกันยาสำหรับวันนี้นะฮะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะเข้าสู่เดือนตุลาเป็นเดือนที่10ของปีนะครับผมสำหรับปีนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว10เดือนนะฮะรับช่วงต่อจากคลับอินสไปร์นะครับเราได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะฮะกับคุณแอนนาเบลนะครับผมก็เป็นเรียกว่าอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่ถูกตามเยอะนะครับในเพจของ Annabelle Your Wealth Architect นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการวางแผนในชีวิตของเราด้วยเรื่องไหนเราต้องควรคิดเรื่องไหนเราต้องควรห่วงนะครับใครที่พลาดไปย้อนกลับไปฟังกันได้เลยคำคืนนี้รายชื่อเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับผมบอกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลยใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในค่ำคืนนี้ดูแลแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมซิงเกิลจากโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทราย

สิงโตนำโชคนะครับผม I just wanna be fan you นะครับผมสำหรับเพลงนี้ก่อนหน้านี้มีแพ้คำว่ารักนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วคือคักตอนดึกจะได้นอนตอนไหนนี่คลิกๆเนี่ยคุณนุ่นก็ยังติดตามเอเชียนเกมอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีการรายงานผลของเอเชียนเกมอยู่ตลอดขอบคุณมากๆนะครับคุณปิยมาศบอกว่า เดือนนี้ไม่ใจดีเลยหวังว่าเดือนหน้าคงจะดีขึ้นนะก็ขอให้ดีขึ้นสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับในเดือนที่10เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะพูดเหมือนนานอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ตุลาแล้วคุณผู้ฟังนะครับขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับผมหนึ่งงานเพลงจากศิลปินที่ต้องเรียกเขาว่าเป็นทั้งนักแสดงทั้งศิลปินที่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาบ่อยๆในการออกเพลงใหม่ณเดชน์คูกิมิยะนะครับผมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ตัวเองเล่นตัวเองเล่นนะครับเรื่อง Henry's First Date นะครับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกคอมเมดี้จากค่าย GDH ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาชื่อเพลงว่ารักนะแต่ว่า

0: ีวันลืมแต่ว่า
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ตลอดเดือนกว่าๆที่เราร่วมนะครับผมส่งกิจกรรมนี้ให้กับผู้ฟังได้รู้จักได้ทราบกันกับ Green Wave Share for Care Can to Care ของเราก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแต่ช่วงเวลานี้แน่นอนนะครับเราเห็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ในบางพื้นที่นี่ยังหนักหน่วงมากๆอยู่เลยนะครับผู้ฟังครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครของเรานะครับแล้วก็น้ำเหนือกำลังจะมาอีกด้วยคุณผู้ฟังฮะ Green Wave เลยจะบอกทุกคนว่าความช่วยเหลือของเราเนี่ยยังไปต่อได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังอยากจะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับผมยังสามารถร่วมกับกิจกรรม Can to Care ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือด้วยการบริจาคอาหารกระป๋องนะครับของใช้จำเป็นเพื่อเป็นถุงยังชีพนะครับหรือว่าการแยกกระป๋องเป็นขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้เลยนะครับไปจนถึง31ธันวาคม2569เลยนะครับรายละเอียด atime.live/greenwave ครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ส่งท้าย2เพลงที่คึกคักหน่อยแล้วกันสำหรับชั่วโมงนี้ Bedroom Audio นะครับกับเพลงที่เธอไม่ฟังแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับจาก Good Mood กับ Miss Call ด้วยเพลงไหนที่ยังอยากจะฟังอยู่ชั่วโมงหน้าลุยต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้ว่าน้องหมอ
1: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
2: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาท

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก

0: ออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้หน่วยงานแล้วก็กระทรวงในฝ่ายบริหารเปลี่ยนมาใช้คำว่า Super Intelligence แทนคำว่า Artificial Intelligence หรือ AI ในการสื่อสารแล้วก็เอกสารอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะสร้างประโยชน์ให้ชาวอเมริกันโดยคำสั่งนี้มีขึ้นในช่วงที่มีผลสำรวจหลายฉบับนะคะบอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับ AI แต่ในขณะที่ผู้นำสหรัฐยังคงยืนยันนะคะว่าการเอาชนะจีนในการแข่งขันด้าน AI เป็นเป้าหมายสำคัญแล้วก็ปัดคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงจากเทคโนโลยีนี้เป็นเรื่องหลอกลวงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมายังคงติดตาม Green News ได้เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Always.

ง Hers ครับผมกับซิงเกิลในมีชื่อว่าทีละน้อยมีซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่ากับหน้าที่ฉัน I'm okay not okay นะครับผมบอยบอสบิลกินยิ้มจากประโมทประธานแล้วก็ป๊อปปองศักดิ์นะครับผมรวมถึงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงงานจากเพอร์พีชด้วยอีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกกันผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็ทยอยเล่นให้ฟังกันด้วยในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกัน2ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีด้วยครับ

0: โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: คุณฟังครับผมช่วงพี่แบมนะครับติดตามเลยสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าศิลปินของ Cover Night Live ของเราเป็นใครในเดือนตุลาคมบอกเลยว่ากรี๊ดกราดกันแน่นอนนะครับผมเป็นวงดนตรีที่เคมีแบบเข้ากันได้จริงๆนะครับผมแล้วผมเชื่อเวลาแจมกันบนเวทีนี้โหมันต้องมีอะไรที่แบบว่าวิเศษมากๆเลยทีเดียวติดตามนะครับว่าจะเป็นใครทั้ง2วงในช่วงเวลาของ Cover Night Live กับช่วงหน้าช่วงพี่แบมนั่นเอง

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับซิงเกิลจากน้อยพลูแล้วก็กำลาสุโกศลกับเพลงนี้ตราบใดที่เธอยังมีชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เดี๋ยวงานจากโรสที่ขอมาทิ้งให้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะครับผู้ฟังครับแต่ตอนนี้มีเดบิวต์แทร็กจากเพลงใหม่นะครับจากเจเลอร์มาแนะนำให้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่า Bye เนื้อหาพูดถึงคนที่เจอความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจนต้องเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะครับก็มีทั้งหลากหลายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรักคิดถึงโกรธอึดอัดนะครับเป็นแนวเพลงแบบแจ๊สผสมฮิปฮอปแล้วก็มีการร้องแบบเมโลดิกแรปด้วยสำหรับเพลงนี้อ่ะลองฟังดูแล้วก็ทิ้งท้ายกันเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนพฤหัสพรุ่งนี้4ทุ่มเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บ๊ายบายครับคุณผู้ฟังครับผม

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: เองม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: โดย
8: แวะติดตามกันต่อนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News ค่ะดูจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสภาพยุโรปหรือ EU แล้วก็จีนหลังจากมีรายงานนะคะว่าเยอรมนีกับฝรั่งเศสเนี่ยกำลังจัดทำเอกสารร่วมเพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการยุโรปเร่งพัฒนาเครื่องมือที่อาจจะให้อำนาจใหม่แก่ EU ในการจำกัดการเข้าถึงตลาด EU ของบริษัทจีนค่ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนก็บอกว่าจีนเนี่ยจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะคะเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของอุตสาหกรรมของจีนถ้า EU ออกมาตรการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทหรือสินค้าจีนแต่ยังก็ตามค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็บอกว่าจีนกับ EU เนี่ยยังคงพูดคุยกันผ่านกลไกการปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งสำรวจแนวทางแก้ไขข้อกังวลของทั้ง2ฝ่ายด้วยคือกระทรวงเขาเห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาระหว่างจีนกับ EU เนี่ยควรจะเป็นไปตามกฎขององค์การการค้าโลกและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมของทั้ง2ฝ่ายอย่างสมดุลค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave Happy Anniversary
2: สวัสดีค่ะชาว Green Wave ทุกคนริสานาริสานะคะ Happy Birthday นะคะ Green Wave ขอให้ชาว Green Wave ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ Happy Birthday ค่ะ

ดนขโมยหัวใจไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากเล่นใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขโมยไปแล้วก็ต้องมารับคืนหรือไม่ก็มาดูแลหัวใจดวงนี้เลยประมาณว่ามากอดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะชาวโซเชียลเขามักจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คืองานจากเส้นหยาบนั่นเองค่ะกับโจรขโมยใจนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก20นาทีแล้วล่ะค่ะกลับมาอยู่ดูแลเพลงเพราะกันในช่วงดึกเหมือนเดิมนะคะสำหรับเราเดินทางเข้าสู่ไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วแล้วก็เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของ Green Wave ด้วยนะคะนั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังโอ้โหอบอุ่นมากๆเลยนะคะมีข้อความส่ง Happy Anniversary มาให้ทีมงานแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เราครบรอบถึง35ปีแล้วนะคะ Green Wave ปีนี้คุณผู้ฟังล่ะคะติดตามเรามาตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะเป็นปีต่อๆไปยังไงเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามติดตามฟัง Green Wave กันได้24ชั่วโมงและ2ชั่วโมงต่อจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาของ DJ Bam ดูแลทุกเพลงเพราะที่นี่ค่ะ

0: สิ่งที่เราต้องการก็คือคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะมี Green Wave ได้ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายังคงอยู่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังบอกว่าฟัง Green Wave มาตั้งแต่ม.ต้นจนตอนนี้อายุแหมบอกเลขมาเลยหลักสี่กลางๆแล้วก็จะฟังต่อไปเรื่อยๆขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆแล้วก็กำลังใจดีๆจาก Green Wave ด้วยและอีกหลายข้อความเลยนะคะที่บอกว่าครบรอบ35ปีขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมาสำหรับ Green Wave มากกว่ารักกรีนเวฟค่ะโหขอบคุณมากๆเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดคลื่น35ปีอยู่ด้วยกันไปนาน
1: ๆให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: และปีนี้นะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนวันเกิดของ Green Wave จากวันที่เราเป็นฝ่ายรับของขวัญให้กลายเป็นวันที่เราได้ส่งต่อของขวัญแล้วก็ความสุขให้กับเด็กๆนะคะกิจกรรมของเราในปีนี้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าแทนที่เราจะมอบของขวัญ Green Wave เราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมามอบให้กับน้องๆไปยังมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์นั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมีมาบอกกันเป็นระยะในทุกช่วงดีเจค่ะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวหน้าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวหน้าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะครับ
6: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
7: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เป็น request เพลงเพราะที่มาพร้อมกับคำอวยพรให้กับ Green Wave ของคุณผู้ฟังด้วยนะคะมากกว่ารักจาก Rosalyn Tiff ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฟังซิงเกิ้ลใหม่ของเค้กปุนกันนะคะหรือว่าเค้กปุญญมันธนประชานันหนึ่งในสมาชิกของ B5 นั่นเองละค่ะคือเค้กก็เรียกว่าถ้าเพลงใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่มีให้เราได้เห็นนะคะในรอบ15ปีเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการรวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิก B5 ก็ยังคงเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ้างๆนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่ามาทำผลงานเพลงอีกครั้งหนึ่งในฐานะศิลปินเดี่ยวภายใต้ชื่อใหม่ว่าเค้กปุ่นนี่แหละค่ะมาฟังเพลงของเค้กกันนะคะเป็นเพลงในสไตล์ Soul R&B แนวถนัดของเขาเลยชื่อเพลงว่า Sweet Potato ถ้าแปลกันตรงๆก็คือมันหวานใช่ไหมแต่เขามีการเล่นคำนี้กับเนื้อเพลงด้วยไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: น่ารักดีนะคะเปรียบเทียบความรักเป็นมันเผามันเนี่ยถ้าทานให้อร่อยมันต้องเผาให้หวานซะก่อนนะคะและนี่ก็คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเค้กปุ่นที่ชื่อว่า Sweet Potato ค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: หลายคนกำลังรออยู่นะคะ Cover Night ไลฟ์ส่งท้ายปีเตรียมเสียงกรี๊ดเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ากำลังจะมาถึงแล้วการเจอกันของ2วงดนตรีที่ครบเครื่องที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องชั้นเชิงทางดนตรีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีด้วยนะคะบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่า ETC และ The Parkinson จะมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้เราจัดกันที่โรงละครอักษรา King Power นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ไปสนุกด้วยกันเพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้านะคะ5ตุลาคมเราจะเปิดให้คุณผู้ฟังลงทะเบียนร่วมสนุกพร้อมที่จะชิงบัตรกันค่ะ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะหลังจากที่มีการเปิดแผนที่จะออกมาตรการเพิ่มเพื่อพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัวขึ้นทันทีค่ะคือตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดนะคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็อยู่ในภาวะขาลงเป็นเวลานานทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆหลายแห่งล้มละลายถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าออกมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมถึงการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนครั้งใหญ่แล้วก็มาตรการอุดหนุนสินเชื่อหลายรูปแบบแต่ภาคส่วนนี้ก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันค่ะซึ่งแรงกดดันทางเศรษฐกิจ

0: ในวงกว้างยังทำให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในจีนอยู่ในระดับต่ำโดยการซื้อบ้านที่ซบเซายังคงเป็นปัจจัยกดดันที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ก็ชัดๆอยู่แล้วนะคะว่าเป็นอาการของคนคลั่งรักเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าชื่อเพลงนี้ก็คือคลั่งเธอนะคะของนนทนนท์ค่ะตี 1:32 นาทีเดินหน้ากันต่อสำหรับเพลงเพราะในชั่วโมงที่2ที่ Green Wave ยังคงอยู่กับ DJ Bam นะคะ

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ถ้าเป็นเพลงที่คุณขอฟังเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่นอกลิสต์ก็ไม่เป็นไรเปิดให้ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ได้เห็นตัวหนังสือนะคะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาผ่านข้อความอวยพรวันเกิดให้กับ Green Wave นะคะปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วก็โหใจฟูมากๆเลยขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้เรายังคงมีเพลงเพราะมีกิจกรรมดีๆที่จะเดินหน้าต่อไปให้พวกเราได้มาร่วมกันซัพพอร์ตนะคะและนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่หลายคนที่เคยเป็นผู้รับแล้ววันนี้เราอยากจะมาเป็นผู้ให้กันบ้างมาฟังเสียงเล็กๆนะคะของน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะซึ่งจะเป็นน้องๆที่เราจะเป็นฝ่ายมอบของขวัญให้กับพวกเขาค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อน้องลูกปลาค่ะกินเวลค่ะหนูให้กินเวลอยู่กับทุกคนในนั้นนะคะหนูรักพี่กินเวลทุกคนนะคะ
2: โอ้โหฟังแล้วใจละลายเลยจริงๆนะคะนี่คือเสียงอวยพรวันเกิดจากน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์นะคะส่งมาให้กรีนเวฟครบรอบ35ปีของเราแอบเมานิดนึงแล้วกันค่ะปีนี้พวกเราดีเจก็คุยกันเหมือนกันนะคะว่าวันเกิดทั้งทีเนี่ยอยากได้ของขวัญเหมือนกันแต่ว่าขอเป็นของขวัญให้น้องๆแทนพวกเราคือใครที่กำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีนะคะก็มีตั้งแต่ของเล่นเสริมพัฒนาการหรือจะเป็นพวกเสื้อผ้าเด็ก

0: Big Gift
1: มาแบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็ความสุขด้วยกันนะคะในวันเกิดของเราขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในคืนนี้และทุกข้อความเลยค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้วันส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับเพลงเพราะที่นี่และดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์นะคะ
2: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night Live
2: ETC The Parkinson

0: รี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลากันกรีนอัปเดตเราติดตามกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN เขาเปิดข้อมูลนะคะสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียส่งผลให้หมอกควันพิษรวมถึงไฟป่ากำลังคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังถึง52%ของประชากรอุรังอุตังทั้งหมดบนเกาะบอร์เนียวซึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางกายภาพพฤติกรรมและก็ระบบนิเวศของลิงอุรังอุตังซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยโดยสมาคมอนุรักษ์อุรังอุตังของอินโดนีเซียก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินควบคู่ไปกับการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันไฟป่าในอนาคตรวมถึงปกป้องและก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการตัดไม้ทำลายป่าด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวเราติดตามด้วยกันนะคะ
0: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: anniversary
1: Happy birthday Green Wave นะคะก็ขอให้ Green Wave นะคะอยู่ให้พวกเราได้ฟังได้ชมไปอีกนานๆๆและอยู่ให้เชอรี่ได้มาพูดคุยกับทุกคนด้วยนะคะ Happy birthday Green Wave กันค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือช่วงนี้แขนคิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆเหมือนหมอเพื่อน
0: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแขนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโตคอนเดียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเพิ่งไปจัดมาเลยครับเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B คอมเพล็กซ์

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดีด้วยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News มารอต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4 ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
0: แหมนี่ผ่านมากี่10 ปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
1: โคคิวเทนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
0: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20 ปีขึ้นไปโคเอนไซม์คิวเทนในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา ยูบิควินอล โคคิวเทน พลัส บีคอมเพล็กซ์มีจำ

เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย

ทศที่3เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและทารุณกรรมถ้าส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave Happy Anniversary
2: วันเกิดของ Green Wave นะครับเรา Better Weather นะครับก็ขอให้ Green Wave อยู่กับท่านผู้ฟังชาวไทยทุกๆคนไปอีกนานๆเลยนะครับที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจหรือว่าทีมงานทุกๆคนนะครับน้องๆฝึกงานด้วยนะครับขอให้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับทุกๆคนเหมือนเช่นทุกวันนะครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวๆพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
2: ิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเราลองฟังครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิสัก18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
8: ยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาค่ะเขาเปิดข้อมูลบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวกัมพูชาที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากนะคะสูญเสียทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าสูงถึง26,200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า875ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาก็ยอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเหยื่อก็เป็นการยากนะคะในการที่จะติดตามจับกุมตัวแล้วก็ยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมาเนี่ยมีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างมากส่วนการจับกุมคนที่ทำความผิดเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังยากที่จะจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอ

0: พลงนี้ชื่อว่าพี่ชอบหนูที่สุดเลยน่ารักดีนะชื่อเพลงนะครับอ่ะมาทักกันนะครับก็ถือว่าบอกเพลงนี้แล้วก็จัดเพลงนี้ให้กับเดือนตุลาคมแล้วกันนะครับผมชอบคุณที่สุดเลยนะตุลาดูประจบประแจงมาขอให้เป็นตุลาที่น่ารักกับพวกเรานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยกันสวัสดีค่ะพยายามจะเป็นลิซ่าแต่เปิดไม่ได้อะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: มีคนขอด้วยนะบอกว่าเปิดสวัสดีค่ะของลิซ่าได้ไหมไม่ได้อะมันมีเรื่องลิขสิทธิ์อยู่อยากเปิดนะแต่ว่าด้วยสปีดของเพลงด้วยวายบ์ของมันอาจจะไม่เหมาะกับ Green Wave เรายังคงยืนยันนะครับถึงเราจะเปิดเพลงเร็วเยอะขึ้นมากแต่เรายังเป็น easy listening เพลงเพราะฟังสบายกันอยู่นะจ๊ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

พิ่งเห็นพี่เอกกี้นะครับไปร้องเพลงนี้นะครับกับโตในรายการของโตด้วยเช่นกันนะครับก็หลายคนที่คิดถึงพี่เอกกี้เนาะจริงๆแล้วก็เป็นคนสนิทคนคุ้นเคยของ Green Wave กันเป็นดีเจกันอยู่อย่างยาวนานมากๆเลยก็ยังมีเพลงนี้เป็นเสียงที่เราได้ฟังได้คิดถึงกันใครอยากดูสดๆก็ไปดูลองเซิร์ชดูได้นะครับก็ยังร้องเพราะร้องได้แบบอย่างนี้เลยอ่ะเป๊ะๆปังๆแล้วเขาก็มาร้องกับตันแล้วก็มากับเต็ม UHT ด้วยครับร้องดีทุกคนเลย

เร่งจังหวะขึ้นให้สักนิดละกันกับคาสเซ็ตคลับของเรานะครับขอให้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นขอให้ตื่นขึ้นมาเป็นวันที่สว่างสดใสขอให้น้ำลดแล้วต่อไม่ผุดด้วย

ก่อนเบรกครับแถมอีกเพลงแล้วกันนะครับมีคนอยากฟังเพลงนี้ครับ Live and Learn แล้วเขาบอกด้วยนะฮะว่าขอเพลง Live and Learn ให้กับการถอดบทเรียนครั้งที่ล้านของประเทศไทย ไม่เอาสิใจอย่าประชดแต่เปิดให้นะ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: 8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
1: เพิ่มเติมคลิก etime.live/
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1เพลงใหม่ครับที่เรามาแนะนำวันนี้ debut track นะครับจริงๆเป็นเพลงเก่าแต่เป็นเพลงเก่าที่ผมมั่นใจว่าพวกเราร้องตามกันได้ครับแต่ถูกเอามาร้องใหม่แล้วก็ตีความใหม่ในแบบของผู้ชายคนนี้ถ้าใครไปดู Pino and I ผมอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในช่วงที่ดีแบบดีเหนือความคาดหมายมากๆกับแบงค์ปิรติหรือว่าแบงค์แคชนั่นเองนะครับลองฟังดูครับเอาเพลงความทรงจำของพี่แอมมาร้องใหม่เป็นแบบนี้

0: อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกลิ่นหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
14: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
15: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
16: โกโฮเซลสวัสดีครับ
17: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: กอบการ
1: ตุลาคมนี้รับแรงบันดาลใจจากคนดังกับเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: ศิลปินยุค90กับโรคร้ายที่ไม่เท่าไหร่หรอกจอยทีสเกิร์ตตำนานมงฟ้าไทยที่พาความฝันไปไกลกว่าแค่นางงามโอปอสุชาตาชนีอินดี้ที่เปลี่ยนเรื่องพังให้ขำดังกว่าเดิมต้นหอมสกุลตลาและชายที่รักการทำงานเพราะอยากเปลี่ยนบ้านเมืองท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ดีเจอั๋นภูวนาถเปิดคลับทุกวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave On Air ทาง FacebookGreenWave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต

0: Motiva
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาถทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนเขาคาดการณ์นะคะว่าปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญซึ่งอาจจะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะหลังจากที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นเร็วมากโดยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรตอนกลางและตะวันออกเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนีโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากคาดการณ์นะคะว่าดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่าง 3.2 ถึง 3.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะทำให้เอลนีโญครั้งนี้เนี่ยมีความรุนแรงมากที่สุดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อฤดูน้ำหลากของจีนในปีนี้แล้วก็ยังจะส่งอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั้งในจีนและทั่วโลกตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวรวมไปถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Happy Anniversary
1: สวัสดีค่ะซาร่าซาลูล่านะคะ Happy Birthday กิมเวฟนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะทุกคนดูแลตัวเอง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้อ่ะแต่ฟังเพลงนี้แล้วตอนนี้ผมอยากกินกาแฟมากเลยจะดีมากเลยถ้าได้สักแก้วนึงแต่ร้านกาแฟใต้ตึกยังไม่เปิดเลยผ่านเพลงก่อนละกัน

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

นี่คือหนึ่งในเพลงใหม่ล่าสุดเลยจากณัฐศักดาธรด้วยนะครับร่มนะฮะก็เปรียบเหมือนกับบางทีคือฉันจะมีความจำเป็นและมีประโยชน์ก็ในบางเวลาเท่านั้นแต่อย่างน้อยอ้าวยังดีกว่าไม่มีเวลาไหนเลยที่มันไม่มีประโยชน์ถ้าจะคิดในอีกด้านนึงแบบนั้นก็ได้มีคนอยากฟังเพลงนี้ด้วยนะครับในเช้าวันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วแต่ละคนยังต้องใช้มันมากน้อยแค่ไหนเช่นกันกับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้เรากลับมาสว่างสดใสกันเป็นบางวันครับแต่ก็มีการพยากรณ์กันหรือมีการเตือนกันอยู่บ้างว่าเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอีกนะวันที่2บ้างวันที่3บ้างวันที่5บ้างในแต่ละที่ทักกันมาได้นะครับจะบ่นมาก็ได้ฮะจะพูดคุยกันเหงาอยู่ตรงไหนบอกมาว่าเพลงไหนทำให้เติมใจคุณได้ในเช้าวันนี้ด้วยกันในอีกแค่ไม่กี่นาทีสัก20นาทีที่เรายังฟังเพลงด้วยกันก่อนจะเข้าครีมมิ้งโชว์วันนี้เป็นอันกับอ้อมด้วยเริ่มต้นเดือนกันนะครับ1ตุลาแล้ว

0: ผิดตรงไหนนะครับกับพี่เบิร์ดนะอีกแป๊บเดียว10นาที15นาทีประมาณนี้ก็เข้า Green Morning Show แล้วครับเวลาผ่านมาเร็วนะฮะเราฟังเพลงกันมาตั้งแต่ตี5จะ2ชั่วโมงกันแบบนี้นี่ทุกๆเช้าเลยรวมถึงเช้าวันใหม่ของเดือนใหม่ด้วยเช่นกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของ Green Wave ด้วย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับยิ้มไปด้วยกันนะครับในทุกๆเช้าแบบนี้กับการเริ่มต้นวันนะครับโดยไม่ต้องสนสภาพดินฟ้าอากาศเรายิ้มกันให้ได้แล้วกันนะครับเช้านี้ตรงแถวๆอันก็ครึ้มๆนะยังไม่ถึงขั้นว่าฝนตกมั้งผมไม่แน่ใจผมอยู่ในสตูดิโอนะฮะแต่ว่าเห็นหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปก็ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นสีฟ้าเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าอ่ะเริ่มต้นเดือนใหม่และอย่างที่บอกวันเกิด Green Wave ด้วยนะครับวันนี้ยังไงต้องยิ้มสู้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เรามา

0: ปิดเพลงวันเกิดให้ตัวเองนะฮะไม่เขินนิดนึงแล้วกันนะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และธนาคารออมสินนะครับให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะธนาคารออมสินเชิญชวนคุณมาเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings นะฮะบัญชีเดียวครบเลยทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้เลยวันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะรับดอกเบี้ยสูงสุดคือ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็จะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปขั้นต่ำเพียงบาทเดียวและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะฮะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings นะครับด้วยตัวเองได้เลยผ่าน MyMo นะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือคลิก www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนูเคียค่ะขอให้ Green Wave เปิดเพลงนะคะก็ฟังผู้ฟังเลยนะคะคือวันวันเกิดค่ะเย
0: ้สิ่งอวยพรจากน้องนิวน้องชื่อนิวเคลียร์นะครับคำอวยพรที่เรียบง่ายที่สุดบางทีก็มีความหมายได้มากที่สุดเช่นกันนะครับกับวันดีๆแบบนี้นะฮะนี่คือเสียงคำอวยพรของน้องน้องจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับที่ตั้งใจส่งมาในวันเกิดกรีนเวฟ35ขวบนี่แหละปีนี้ครับเราอยากส่งความสุขกลับไปหาน้องๆและชวนพวกเราทุกคนด้วยมามอบของขวัญที่น้องๆได้ใช้จริงกันไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือแม้แต่ผ้าเช็ดตัวนะครับของขวัญ1ชิ้นอาจจะดูเล็กสำหรับเราแต่ว่าสำหรับน้องคนนึงมันเป็นผมว่าเป็นกำลังใจอ่ะนะฮะก็สามารถร่วมสมทบนะครับเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้อีกด้วยเช่นกันนะครับมาร่วมส่งต่อความสุขด้วยกันนะครับในเดือนนี้นะเราเริ่มต้นชวนกันทำอะไรสนุกๆดีๆแบบนี้ไปด้วยกันกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ครับวันที่15พฤศจิกายนนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับเราจะมีจัดกิจกรรมกันผมบอกคร่าวๆนี้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดมาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดอาจจะไม่สิ่งที่เราได้รับนะครับแต่คือสิ่งที่เราได้ให้ได้ส่งต่อ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว Good News
0: มีข่าวดีมาฝากกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car for Cash ครับมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งครับที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งตั้งใจเลยจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนี่มันผ่านไปได้นะครับความพยายามแบบนี้ครับคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจนะฮะสำหรับ Car for Cash ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งครับที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอกนะครับอยู่ที่ 9.99% ต่อปีนะฮะสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ได้วงเงินสูงสุดคือ 140% เลยสมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิพิเศษตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุดคือ 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570นะฮะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมถามจ้ะ027407400กู้เท่าที่จำเป็นรับชำระคืนไหวนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาภาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: คนดูใจแมวคานิวา
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะได้อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบนะคะซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้วก็มีโทษจำคุกนะคะสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนนะคะที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้า 8:00 นค่ะ
1: Green News
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่